0: และอาคารประกอบการสนับสนุนในส่วนของพระพิธีธรรมและกิจกรรมทางศาสนาการจัดทำจดหมายเหตุและบันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ตลอดจนการจัดทำหนังสือสื่อและองค์ความรู้เกี่ยวกับพระประวัติและพระกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างถูกต้องโดยจะระดมสรรพกำลังบุคลากรองค์ความรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินงานทุกภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดปวินาสมคิดรายงานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งเปิดฉากด้วยความดุเดือดตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A โดยทีมชาติเม็กซิโกเอาชนะแอฟริกาใต้2-0พร้อมกับมีการแจกใบแดงรวมกันถึง3ใบในแมตช์เดียวส่งผลให้เกมนี้กลายเป็นนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกที่มีการแจกใบแดงมากที่สุดในประวัติศาสตร์เนื่องจากสถิติดังกล่าวเมื่อนำไปเทียบกับฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์ซึ่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์64นัดมีการแจกใบแดงรวมกันทั้งสิ้นเพียง4ใบและเท่ากับว่าฟุตบอลโลก2026เริ่มต้นด้วยบรรยากาศที่เข้มข้นและดุเดือดตั้งแต่นัดแรกพร้อมกับส่งสัญญาณว่าการแข่งขันครั้งนี้อาจจะมีการลงโทษจากใบเหลืองและใบแดงตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แบบถล่มทลายอย่างแน่นอนผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกแคนาดาเสมอบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนา1-1ส่งผลให้ทั้ง2ทีมแบ่งกันไปทีมละ1คะแนนปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันนี้กลุ่ม D ทีมชาติสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบกับปารากวัยเวลา8:00 น.ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B กาตาร์พบกับสวิตเซอร์แลนด์เวลา2:00 น.ขณะที่กลุ่ม C ทีมเซบาบราซิลดีกรีแชมป์โลก5สมัยจะดวลกับมอร็อกโกเวลา5:00 น.สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
3: มืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: รพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับ
2: ครับก็ยังมีฟ้ามีฝนนะครับแล้วก็มีความเศร้ามาสู่หัวใจของคนไทยด้วยครับ
1: ครับจากเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ปวงชนชาวไทยนะครับได้รับทราบเรื่องราวที่สุดที่จะบรรยายนะครับจากประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศให้ปวงชนชาวไทยได้ทราบตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ7นาฬิกาเมื่อวานนี้นะครับวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะครับความที่ประกาศโดยสำนักพระราชวังได้ประกาศออกมาก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชน
2: ครับ
1: แล้วก็มีรายละเอียดในคำประกาศนั้นนะครับว่าพระองค์นั้นทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้อง
2: ครับ
1: จากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
2: ครับ
1: สำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
2: ครับและมีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นนะครับ
1: พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นาที ถึงเวลา 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงนะครับลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย
2: ครับทางออนไลน์ก็คงจะมีใช่ไหมครับคุณสุธีครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะครับเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569
1: นอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2: ครับสำหรับทางฝากรัฐบาลนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการออกแนวทางไว้อาลัยและก็มาตรการไว้ทุกข์ด้วยนะครับ
1: ครับโดยกำหนด
2: ลดธงใช่ไหมครับลดธงครึ่งเสาร์15วัน
1: ครับก็เริ่มตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: ณสถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐแล้วก็สถานศึกษาทุกแห่งนะครับก็คือไว้ทุก15วันใช่ไหมครับ
1: ครับด้วยการลดธงครึ่งเสาร์นี้ก็15วัน
2: ครับ
1: ไว้ทุกก็15วันนะครับก็นับตั้งแต่วันที่12ก็คือเมื่อวานนี้เรื่อยไปนับไป15วันนะครับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะฮะสำหรับประชาชนทั่วไปนี่ก็พิจารณาตามความเหมาะสมนะฮะไม่คือไม่ได้กำหนดอย่างที่ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กำหนดไว้15วันประชาชนนี่ตามความเหมาะสมได้เลยนะ
2: ครับสำหรับงานประเภทงานรื่นเริงกีฬาคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับยังคงจัดได้ตามปกตินะครับ
1: ครับ
2: แต่เริ่มต้นด้วยการยืนถวายความอาลัยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ปฏิบัติด้วยความเหมาะสมครับ
1: ครับนี่คือสิ่งที่ชี้แจงนะครับจากฝากของรัฐบาลนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเมื่อวานนี้ครับ
2: ครับก็หลายคนก็อาจจะวางโปรแกรมการแต่งงานไว้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
2: โปรแกรมเหล่านี้เนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานคอนเสิร์ตเนี่ยก็ถูกวางไว้ล่วงหน้าใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ก็หลังจากที่ฟังแนวทางการไว้ทุกข์การไว้อะไรแล้วเนี่ยนะครับก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับ
1: ครับส่วนแนวทางของกองทัพบกนะครับกองทัพบกก็น้อมถวายความอาลัยด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้นะครับโดยได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกดำเนินการลดธงลงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันนะครับก็นับตั้งแต่เมื่อวานนี้12มิถุนายนไปจนถึงวันที่26มิถุนายนนี้นะครับแล้วก็ให้กำลังพลนั้นแต่งกายไว้ทุกเป็นระยะเวลา15วันนะครับเช่นเดียวกันนะครับโดยการแต่งกายเครื่องแบบปฏิบัติงานตามที่กองทัพบกกำหนดครับ
2: ครับพร้อมกันนี้ก็ให้มีการประดับพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีการตกแต่งผ้าระบายสีขาวและสีดำพร้อมกับการตั้งเครื่องบูชาเครื่องทองน้อยอย่างสมพระเกียรติครับ
1: ครับแล้วก็เชิญชวนครอบครัวกำลังพลประชาชนชาวไทยร่วมถวายความอาลัยแล้วก็ร่วมแต่งกายไว้ทุกข์โดยพร้อมเพรียงกันครับ
2: ครับในส่วนของพระประวัติของพระองค์นี่น่าสนใจเหมือนกันครับคุณสุธีครับ
1: ครับคือปวงชนชาวไทยถ้าจะเรียกขานพระองค์ก็จะมีคำที่ติดปากคนไทยมาโดยตลอดก็คือพระองค์พาใช่ไหมครับ
2: ครับแล้วเราก็คงจะคุ้นชื่อกับโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับ
1: ใช่ครับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในพระกรณียกิจที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาต่อเนื่องยาวนานนะครับสำหรับพระประวัติของพระองค์นั้นนะครับพระองค์ประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช 521นะครับเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะครับประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถครับ
2: ครับพระองค์มีพระจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้และทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาตินะครับ
1: ครับดังด้านการศึกษานั้นทรงศึกษาระดับอนุบาลแล้วก็ระดับประถมศึกษารวมไปถึงมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับจากโรงเรียนราชินีครับ
2: ครับแล้วก็ทรงศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายณโรงเรียนจิตรดาจากนั้นก็ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ
1: ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันนั้นก็ยังทรงศึกษากฎหมายณสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาควบคู่กันไปด้วยครับ
2: ครับการทรงงานทางด้านกฎหมายและงานอัยการภายหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาพระองค์ก็ได้ทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมครับ
1: พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนอันเป็นที่มาของโครงการกำลังใจซึ่งมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังแล้วก็ส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรีจากการที่ทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนแล้วก็การส่งเสริมบทบาทสตรีครับ
2: ครับนอกจากนี้พระองค์ยังทรงได้รับการถวายรางวัลและยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะครับ
1: ครับ
2: ก็มีหลากหลายรางวัลทีเดียวครับคุณสุธีครับ
1: ครับพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศนะครับโดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติแล้วก็สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติครับ
2: และพระองค์ก็มีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งก็เป็นมาตรการสากลว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงนะครับโดยได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติในปีพ.ศ.2553ครับ
1: ครับนับเป็นผลงานสำคัญนะครับที่สร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจแก่ประเทศไทยในระดับนานาชาติครับนอกจากนี้พระองค์ก็ยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐออสเตรียและก็ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติซึ่งก็สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถด้านการทูตและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศครับ
2: ส่วนทางด้านการทหารนะครับพระองค์ก็มีบทบาทสำคัญในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการศึกษาและการฝึกอบรมทางทหารตลอดจนทรงปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องโดยพระวิริยะอุตสาหะและความมั่นคงมุ่งมั่นในการทรงงานเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติครับ
1: ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้มีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายมารับราชการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและทรงได้รับพระราชทานยศทางทหารมาตามลำดับปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงพลเรือเอกหญิงและพลอากาศเอกหญิงอันเป็นยศทหารชั้นสูงสุดของกองทัพไทยอีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนพระยศและตำแหน่งเพื่อทรงรับราชการในพระองค์ในตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษครับ
2: พระกรณียกิจด้านการทหารพระองค์ก็สะท้อนให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะความมีระเบียบวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้นำทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่สตรีไทยในการมีส่วนร่วมกับการรับผิดชอบภารกิจด้านความมั่นคงของชาติและการบำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยความจงรักภักดีและความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองครับ
1: ด้านการสาธารณกุศลพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยตึงก็ดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ อย่างเป็นระบบแล้วก็ครบวงจรนอกจากนี้ก็ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังส่งเสริมสิทธิสตรีแล้วก็สนับสนุนการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนครับ
2: ครับจึงนับได้ว่าพระองค์ท่านนั้นก็เป็นแบบอย่างแห่งการนำความรู้ความสามารถและพระเมตตาธรรมมาใช้ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างอเนกนันท์นะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะเพราะนั้นในช่วงห่วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยอยู่ในความโศกเศร้านะครับน้อมถวายความอาลัยเนี่ยนะครับหลายท่านก็อยากจะแสดงออกในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการโพสต์ข้อความนะครับต่างๆลงในสื่อสังคมออนไลน์นะครับบางคนก็ความมีความสงสัยว่าจะใช้คำไหนดีนะถึงจะเหมาะสมถึงจะถูกต้องนะครับในส่วนของราชบัณฑิตเองนะครับก็ได้มีการเผยแพร่นะครับสำนักงานราชบัณฑิตยสภานะฮะก็มีการเผยแพร่ตัวอย่างถ้อยคำแถลงถ้อยคำแสดงความถวายอาลัยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: นะฮะถ้อยคำแสดงความอาลัยถวายแด่นะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับซึ่งก็มีตัวอย่างนะครับหลายคำด้วยกันจะใช้คำไหนก็ได้นะครับซึ่งก็วิธีการจำง่ายๆเลยก็คือถ้าจะพูดถึงกล่าวถึงนะครับที่เหมือนกันก็คือน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณนะฮะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาจจะต่อท้ายด้วยคำว่าตราบนิจนิรันดร์นะครับหรือสถิตในใจปวงชนชาวไทยตลอดไปนะครับ
2: ครับครับใช่ครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่เขียนบทกลอนกลอนแปดนะฮะแสดงความอะไรไว้มากมายนะครับคุณสุธีก็เขียนไว้บทหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแต่ละบทนั้นก็สะท้อนถึงความรู้สึกนะครับของปวงชนชาวไทยนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับข้อความส่วนใหญ่นะครับที่ปวงชนชาวไทยได้แสดงออกก็เป็นการส่งเสด็จนะครับ
2: ครับ
1: เพื่อเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์นะครับแล้วก็ในท้ายคำเหล่านี้ก็จะลงว่าข้าพระพุทธเจ้านะแล้วก็ใส่ว่าเช่นข้าราชการเจ้าหน้าที่หรือพนักงานนะครับของหน่วยงานใดๆก็ระบุลงไปนะครับก็จะใช้ถ้อยคำในลักษณะอย่างนี้นะครับ
2: ครับในส่วนของวิทยุกระจายเสียงนะครับคุณสุธีฮะเห็นว่าก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะฮะก็ปกติคุณผู้ฟังก็จะติดตามทางทีวีนะทางทีวีนี้เขาก็มีอยู่แล้วนะฮะ
1: ครับ
2: แต่ทางถ้าอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยถ้าไม่มีโอกาสได้ชมทีวีตรงนั้นสามารถที่จะฟังวิทยุได้นะครับ
1: ครับก็พรุ่งวันนี้สินะฮะวันเสาร์นะฮะ
2: ครับ
1: วันนี้เนี่ยช่วงเวลาประมาณ16:00 น. 10:00 น. เป็นต้นไปนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสวท FM 92.50 MHz นะครับแล้วก็สวท AM 819 kHzนะครับเป็นต้นนะครับในเป็นแม่ข่ายนะครับให้สวท.ในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศนะครับได้ร่วมถ่ายทอดเสียงในการเคลื่อนพระศพนะครับพรุ่งนี้วันนี้นะฮะเวลาประมาณ16:10 น. เป็นต้นไปนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
2: ครับนอกจากนี้นะครับทางสวท FM 92.50 MHz และสวท AM 819 kHz AM 891 kHz นะครับก็จะเป็นแม่ขายให้สวทในส่วนของในส่วนภูมิภาคของกรมประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศเช่นกันนะครับร่วมถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับ
1: ครับ
2: ในวันเสาร์ที่13 มิถุนายนก็คือวันนี้นะครับ
1: ครับ
2: เวลา18:20 น. จนกระทั่งเสร็จพิธีครับ
1: ครับก็ถ่ายทอดสดจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งสถานีวิทยุในเครือของกองทัพบกทั่วประเทศนี่ก็รับสัญญาณถ่ายทอดจากกรมประชาสัมพันธ์เช่นเดียวกันครับ
2: ครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับ
1: ครับ
3: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
4: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้นะครับในช่วงห้วงเวลาที่ปวงชนชาวไทยนะครับได้ร่วมถวายความอาลัยนะครับในช่วงที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จสู่สวรรคาลัยหรือสิ้นพระชนนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งมติมหาเถรสมาคมนะครับก็ได้มีแนวทางในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อที่ถวายพระกุศลแด่พระองค์ด้วยนะครับซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้มีหนังสือแจ้งนะครับว่าตามประกาศสำนักพระราชวังว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนนี่นะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ได้มีแนวทางในการให้วัดวารามต่างๆเนี่ยนะครับได้บำเพ็ญกุศลนะครับโดยการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับซึ่งก็แน่นอนครับวัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรก่อนหน้านี้นะครับหมายถึงว่าตั้งแต่ช่วงที่พระองค์ประชวรนะครับก
2: ็
1: โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายนะครับมาโดยตลอดถ้ารวมระยะเวลานี้ก็ประมาณ3ปีครึ่งนะฮะประมาณ3ปีครึ่งนับตั้งแต่ปี2565นะครับจำได้เลยวันที่15ธันวาคมปีนั้นนะครับแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงนะสัปดาห์ที่ผ่านมารวมถึงเมื่อวานนี้นะครับหลายหน่วยงานก็ยังคงมีกำหนดในการเจริญพระพุทธมนต์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนับจากนี้วิธีการบำเพ็ญกุศลก็อาจจะแตกต่างไปจากเดิมอาจจะเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลเพื่อเป็นทักษิณานุประทานถวายพระองค์ครับ
2: ครับอันนี้ในส่วนของเป็นมติของมหาเถรสมาคมนะครับ
1: ครับครับ
2: เดี๋ยวก็ไปที่ภาคใต้กันนิดนึงครับคุณตุ๊ดีฮะ
1: ครับ
2: เกี่ยวกับการเปิดรับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนะครับตอนนี้ทางกองทัพภาคที่4ก็เปิดแล้วนะ
1: ครับ
2: ก็เปิดรับสมัครฐานกองหนุนบุคคลพลเรือนชายหญิงบรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครฐานพรานประจำปี2569ครั้งที่2จำนวน150อัตราด้วยกันนะครับ
1: ครับ
2: อัตราที่เปิดรับสมัครนะครับก็มีกรมฐานพรานที่41อันนี้รับ12อัตรานะครับกรมฐานพรานที่42รับ14อัตรากรมฐานพรานที่43 12อัตรากรมฐานพรานที่44 9อัตรากรมฐานพรานที่45 18อัตรากรมฐานพรานที่46 12อัตรากรมฐานพรานที่47 9อัตรากรมฐานพรานที่48 26อัตรานะฮะแล้วก็ยังมีกรมฐานพรานที่49อีก26อัตราด้วยกันนะครับก็พอเปิดเยอะพอสมควรนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง22มิถุนายนครับคุณตุ๊ดีฮะไม่เว้นวันหยุดราชการด้วยกำหนดสอบคัดเลือกในวันที่25มิถุนายน2569สถานที่สมัครแล้วก็สอบนะครับก็ที่กรมฐานพรานในพื้นที่ภาคใต้เลยนะเข้าไปดูเข้าไปสมัครกันได้นะครับ
1: เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับนี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
2: นพดลทิติภาธร
1: ลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
7: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
6: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop สวัสดีวันเสาร์อากาศดีๆแบบนี้เหมาะกับการทำความสะอาดบ้านพร้อมเปิดเพลงเพราะๆฮีลใจไม่แน่ของที่คิดว่าหายไปอาจอยู่ใต้เตียงก็ได้นะครับ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ B-Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ B-Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ B-Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียวโต้ใกล้บ้าน
8: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
9: ประกาศสำนักพระราชวังเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชน11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นกษัตริย์จิกมี่ทรงอาลัยยกย่องผู้อุทิศพระชนชีพเพื่อประเทศและประชาชนสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์เจ้าฟ้าสิริวัณวดีเผยแพร่ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์น้อมอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อร่วมแสดงความอาลัยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 8:30 นถึง 12:00 นและเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลาประมาณ 15:30 นรัฐบาลประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าพนักงานของรัฐไว้ทุกลดถงครึ่ง35วันนายกรัฐมนตรีแถลงช่วงไว้ทุกงานกีฬาคอนเสิร์ตงานประชุมต่างๆสามารถดำเนินการได้ตามปกติแต่ก่อนเริ่มให้ยืนถวายความอาลัยด้วยความเหมาะสมส่วนการเดินทางไปต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีตามภารกิจนั้นให้เป็นไปตามกำหนดการเดิมผู้ช่วยทูตทหารจีนเข้ากระทรวงกลาโหมชี้แจงประเด็นส่งรถถังที59ดีให้กัมพูชา39คันจาก93คันยืนยันเป็นโครงการช่วยเหลือก่อนเกิดการสู้รบขณะที่นายกไม่กังวลกองทัพไทยพร้อมลักษณ์นกบุกสตง.บี้ปมตึกถล่มอาคารร้างขู่หันงบปี70เผยยังมีคนตกค้างเยียวยาไม่ได้รับความเป็นธรรมศาลฎีกาพิพากษาสุภชัยโพสุขครอบครองที่ดินของรัฐโดยมิชอบในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมผิดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตและตัดสิทธิเลือกตั้ง10ปีศาลสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยก่อนได้รับการประกันตัวเจ้าตัวเปิดใจครั้งแรกเผยสัปดาห์หน้าจ่อพบ DSI ปมหัวประมูลโยงอดีตนักการเมืองศาลพิพากษาประหารชีวิตอาเดมและมายเลรี่ฐานร่วมกันก่อเหตุวางระเบิดแยกราชประสงค์เมื่อปี58พร้อมปรับ 1,000 บาทข้อหาพกอาวุธไปในที่สาธารณะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ใช้ตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีแล้วขณะที่ปลัดกระทรวงดีอีเผยผลเวทีประชาพิจารณ์โครงการ Thailand AI Passport พร้อมปรับแก้สัญญาคู่ค้าลบข้อครหารัฐเอื้อประโยชน์ปัดล็อกสเปคหากพบทุจริตพร้อมสั่งยกเลิกโครงการทันทีแจ๊สปิดเดียวซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026เปิดชมฟรี 40-50 นัดถ้าดูครบทุกแมตช์104นัดเคาะราคา 5,999 บาทผ่อนได้10เดือนพร้อมดูทัวร์นาเมนต์กีฬาอื่นๆที่อยู่ภายใต้ฟีฟ่าได้อีกด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
10: คิดดีทำดีทำได้อยู่ที่ใจของเราด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเจริญเทพภูมิเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะก็คุณผู้ฟังหลายท่านก็คงจะได้ทราบข่าวกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะตามประกาศสำนักพระราชวังค่ะก็มีในเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพิวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะก็วันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 12:00 นและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังก็ในช่วงของเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นทุกวันนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปและยังมีในด้านของการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากที่มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลครบ15วันทุกวันในช่วงของเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 21:00 นตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปนะคะแล้วก็เชิญชวนกำลังพลข้าราชการเจ้าหน้าที่นะคะก็ร่วมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านด้วยความจงรักภักดีสำนึกในพระเมตตาธรรมที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั่วไปแล้วก็ความมั่นคงของประเทศชาติด้วยซึ่งพระองค์ก็คงจะสถิตอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยตลอดไปด้วยนะคะอากาศช่วงนี้เรามีสารคดีพิเศษเกี่ยวกับเจ้าฟ้ามาฝากกันด้วยค่ะ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยส่งเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: พระบาท
0: สมเด็
1: จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายกับความช่วยเหลือจะมารับเสด็จเขาคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความ
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง
2: ก็เชิญชวนประชาชนนะคะสามารถที่จะไปกันได้ในช่วงของเช้าๆแบบนี้ที่ฟังรายการกันอยู่นะคะก็มาที่อีกหนึ่งคราวๆนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะแล้วก็ร่วมถวายกำลังใจกันก็คือวันพรุ่งนี้14มิถุนายนในช่วงของเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา10นาฬิกาที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะคะซึ่งพระองค์ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าร่วมในการแข่งขันมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวของทางภาคตะวันออกประจำปี2569ในรายการAmazing Red Festival Toyota สัตหีบนะคะก็วันที่13แล้วก็14วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ค่ะก็ประชาชนก็สามารถที่จะไปเฝ้ารับเสด็จกันได้นะคะในช่วงของเช้าๆแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับพระองค์ท่านด้วยนะคะแล้วก็ข่าวๆของทางรัฐบาลก็อยากจะเชิญชวนนะคะสำหรับประชาชนค่ะเป็นงานสื่อสร้างสรรค์เรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์นะคะซึ่งก็เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งทางรัฐบาลก็เรียกว่ามีการจัดเตรียมพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินทางชลมาศซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งก็เป็นการสืบทอดพระราชประเพณีอันทรงคุณค่าและก็แสดงถึงความวิจิตรงดงามของมรดกเขาเรียกว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยตรงนี้ด้วยแล้วก็ในโอกาสอันเป็นมหามงคลตรงนี้ทางกรมศิลปากรโดยทางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีก็เชิญชวนประชาชนนักศึกษาประชาชนทั่วไปนะคะร่วมกันส่งเขาเรียกว่าเป็นผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทถ่ายแล้วก็มีคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์แล้วก็เป็นการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ของไทยแล้วก็เรียกว่าเป็นการผูกพันกับพระราชพิธีที่สำคัญของชาติตรงนี้ด้วยค่ะก็กำหนดส่งผลงานกันจนถึงเดือนหน้าค่ะวันที่31กรกฎาคมสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็เข้านะคะถ่ายภาพหรือไม่ก็บันทึกเป็นวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ตามวันแล้วก็เวลาราชการนะคะก็ตั้งแต่เมื่อวันที่1นะคะมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะจนถึงวันที่15กรกฎาคมสำนักช่าง10หมู่ดำเนินการก็เรียกว่ามีการประดับธงตกแต่งเรือพระราชพิธีตรงนี้แล้วก็ยังก็เรียกว่ารั้งท้ายเรือหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นตรงนี้ก็จะมีการดำเนินการตรงนี้ด้วยส่วนวันที่21กรกฎาคมก็จะมีพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือค่ะส่วนวันที่22ถึงวันที่27กรกฎาคมจะมีในด้านของการดำเนินการเชิญเรือพระราชพิธีไปเก็บรักษาที่อู่เรือธนบุรีหรือไม่ก็ถ้าประชาชนอยากจะเข้าไปนะคะดูความงด ดงามหรือไม่ก็ไปถ่ายเป็นภาพอะไรแบบนี้ร่วมกันเป็นการประกวดตรงนี้ได้ก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลกันได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีที่หมายเลข024240004นะคะที่หมายเลข024240004ค่ะก็หรือว่าไปเก็บความงดงามแล้วก็เป็นอะไรที่จะลึกตรงนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งงานนะคะสำหรับนักเรียนนักศึกษานะคะสำหรับน้องๆที่อยู่ม.ปลายหรือไม่ก็ระดับของปวช.ทั่วประเทศค่ะอยากจะก้าวเข้าสู่เขาเรียกว่าเป็นการแข่งขันโต้วัยทีสร้างสรรค์สังคมสภาวาทีเขาเรียกว่าเป็นซีซั่น3แล้วนะคะซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สภาก็มีการเตรียมในด้านของการจัดการแข่งขันเรียกว่าโต้วาทีสร้างสรรค์สังคมสภาวาทีประจำปีงบประมาณ2569ตรงนี้หรือไม่ที่น้องๆเคยเข้ากันแล้วสามารถจะเขาเรียกว่ารู้จักกันแล้วก็ที่เขาเรียกว่าสภาวาทีครั้งที่3เป็นการเปิดโอกาสพื้นที่ให้สำหรับเยาวชนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศก็เรียกว่าได้แสดงศักยภาพด้านของการสื่อสารความคิดสร้างสรรค์การแลกเปลี่ยนความคิดหรือไม่ก็หรือว่าในประเด็นทางสังคมอย่างสร้างสรรค์ด้วยมีการจัดกิจกรรมตรงนี้ก็เรียกว่ามุ่งส่งเสริมในด้านของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรียกว่าเป็นบทบาทหน้าที่กระบวนการการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัตินะคะแล้วก็มีการเข้าร่วมกลุ่มกันสำหรับเยาวชนมากมายตรงนี้ด้วยตลอดจนมีเขาเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันทางประชาธิปไตยผ่านเวทีการสื่อสารเรียกว่าเป็นแบบระบบสาธารณะตรงนี้ด้วยนะคะสำหรับคุณสมบัติของผู้ที่เข้าสมัครตรงนี้ค่ะเปิดรับสมัครน้องๆนะคะนักศึกษาระดับของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายก็อยู่ในชั้นม.4 ถึงม.6 ค่ะหรือไม่ก็น้องๆนักศึกษาระดับของปวส.นะคะขออภัยนะคะปวช.ค่ะทั่วประเทศด้วยก็รับสมัครกันแข่งขันกันบอกว่าเป็นทีมเราไม่เกิน6คนแล้วก็รวมด้วยตัวสำรองตรงนี้ด้วยแล้วก็มีผู้ที่แข่งขันจริงๆก็คือมี4คนนะคะรวมแล้วเป็น6คนก็เรียกว่ามีผู้สำรองด้วยแต่ละสถาบันการศึกษาก็สามารถที่จะส่งเข้าแข่งขันได้1ทีมเท่านั้นแต่ว่าจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารของสถานศึกษาด้วยหรือไม่ก็จะเป็นผู้แทนที่ได้รับการมอบหมายตรงนี้นะคะส่งเข้าประกวดก็จะมีอาจารย์ผู้ควบคุมทีม1หรือ2คนเข้าร่วมกันตรงนี้ด้วยผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะส่งใบสมัครหรือไม่ก็หลักฐานการประกอบการรับสมัครตรงนี้ก็สามารถที่จะดูกันได้นะคะก็ส่งกันได้จนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็ในช่วงของเวลา24 นาฬิกาค่ะสามารถที่จะสมัครกันได้ทางอีเมลของสภาthai.gmail.com ตรงนี้นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันตรงนี้ได้ค่ะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันก็ได้นะคะที่หมายเลข02-242-9500ต่อที่หมายเลข5561นะคะก็ที่หมายเลข02-242-5900ต่อกันที่5561นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่เขาเรียกว่าฝีปากดีนะคะอยากจะมีความคิดสร้างสรรค์ในด้านของการอยากจะสื่อสารผ่านเวทีสาธารณะตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของสภาวาที .gmail.com ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ชอบในด้านของเรียกว่าการพูดแล้วการเขียนนะคะการถ่ายภาพค่ะก็มีอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะเชิญชวนเหมือนกันนะคะเป็นโครงการการประกวดเป็นบทร้อยกองวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ค่ะเรียกว่าเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษาวัฒนศิลป์และก็ศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่กับประเทศชาติสืบไปด้วยนะคะซึ่งมีการกำหนดส่งผลงานกันก็ตั้งแต่วันที่10สิงหาคมนะคะเป็นต้นไปค่ะแล้วก็จะมีการประกาศผลการตัดสินกันก็อยู่วันช่วงของวันที่30สิงหาคมภายในเดือนเหมือนกันนะคะสำหรับคุณสมบัติที่จะเข้าส่งผลงานการประกวดตรงนี้ก็จะเป็นนักเรียนระดับของชั้นมัธยมศึกษาค่ะไม่แยกม.ต้นกับม.ปลายด้วยนะคะหรือไม่ก็จะเป็นนักศึกษาระดับของอุดมศึกษาก็สามารถที่จะส่งเป็นบทร้อยกลองเข้าประกวดกันได้เหมือนกันนะคะหรือไม่ก็ ลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ www.niyomthai.or.th นะคะหรือไม่ก็เป็นการสแกน QR code ก็ได้หรือจะเป็นการส่งเป็นผลงานทางไปรษณีย์ก็ได้ค่ะที่นายกสมาคมนิยมไทยอาคาร5ชั้น2ห้อง 5-201 มหาวิทยาลัยสยามเลขที่38ถนนเพชรเกษมแขวงบางว่าเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครที่หมายที่รหัสไปรษณีย์10160นะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลกันก่อนก็ได้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะที่หมายเลข02-457-0068ต่อกับที่หมายเลข5211นะคะบอกกันอีกสัก1ครั้งก็แล้วกันนะคะที่หมายเลข02-457-0068ต่อที่หมายเลข5211นะคะลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่ชอบเป็นแบบไหนนะคะเป็นโครงการประกวดเป็นบทร้อยกองนะคะหรือไม่ก็เป็นโต้วาทีนะคะเป็นการถ่ายภาพบันทึกภาพหรือไม่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอก็สามารถที่จะหรือว่าเป็นกิจกรรมของน้องๆนักศึกษาทั้งนั้นเลยสามารถที่จะเข้าโครงการตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆเยาวชนนะคะตรงนี้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าการศึกษานี่เป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็ไม่ปล่อยให้น้องๆนี่พลาดโอกาสตรงนี้นะคะซึ่งเด็กไทยค่ะก็เรียกว่าทางรัฐบาลมีการขยายเป็นทุนเรียกว่าเป็นทุนโอดอสตรงนี้รุ่นที่2ส่งเสริมสำหรับน้องๆ นะคะม.6แล้วก็เป็นสายอาชีพด้วยสามารถที่จะเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็กำชับเป็นเครือข่ายนะคะบอกว่าเร่งในด้านของส่งเสริมในด้านของความรู้ให้น้องๆเนี่ยในพื้นที่ห่างไกลตรงนี้ด้วยสำหรับเด็กที่ยื่นสิทธิ์นะคะก็วันนี้นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์อีก1วันนะคะหมดเขตวันที่15มิถุนายนค่ะก็คือวันจันทร์นี้เองนะคะซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าคือมีมติอยากจะเขาเรียกว่าเป็นเชิงรุกก็ว่าได้ที่จะเป็นการส่งเสริมความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำหรือไม่ก็เป็นการกระจายโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับน้องๆนักศึกษาทั่วประเทศนะคะซึ่งก็กำลังเปิดรับสมัครกันอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าผู้ที่เข้าร่วมโครงการ1อำเภอ1ทุนหรือไม่ก็ทุนโอดอสรุ่นที่2ประจำปี2569นะคะถึงวันที่15วันจันทร์อีก1วันเท่านั้นนะคะสำหรับโครงการทุนโอดอสตรงนี้บอกว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆนักเรียนที่ขาดแคลนแต่ว่ามีผลการเรียนที่ดีมีศักยภาพด้านการศึกษานะคะในระดับของปวส.ตรงนี้แล้วก็ระดับของปริญญาตรีในต่างประเทศรวมแล้วก็100ทุนแบ่งเป็นทุนสำหรับนักเรียนชั้นม.6 นะคะไปศึกษาต่อในระดับของปริญญาตรีขออภัยนะในระดับของต่อปวส.ตรงนี้หรือไม่ก็ระดับของปริญญาตรีอีก1เขาเรียกว่าอีก30ทุนค่ะที่ประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งโครงการนี้มันไม่ใช่แค่เขาเรียกว่าเป็นทุนการศึกษาเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นโอกาสหรือไม่ก็สิทธิ์ของเยาวชนไทยที่จะเข้าถึงประสบการณ์เขาเรียกว่าในระดับโลกก็ว่าได้เพราะว่าจะได้มีการศึกษาเรียนในกลุ่มวิชาที่เป็นกำลังสำคัญต่อการส่งเสริมในด้านของอุตสาหกรรมในอนาคตนะคะก็สามารถที่จะสมัครกันได้ลองเข้าไปดูนะคะที่เว็บไซต์ของ odot.ocsc.go.th ตรงนี้นะคะก็เรียกว่าน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปดูกันได้เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทุนการศึกษาในระดับนี้นะคะในด้านของการพัฒนาโลกอนาคตมันมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในด้านของเทคโนโลยีดิจิตอลตรงนี้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยที่เรารู้จักกันก็คือ AI นะคะแล้วก็ยังมีในด้านของวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยเรียกว่าอย่าปล่อยโอกาสดีๆผ่านไปเพียงแค่เราไม่รู้ข่าวสารเท่านั้นแต่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันส่งต่อให้น้องๆสามารถที่จะเขาเรียกว่าทุกคนที่ขาดแคลนในด้านของทุนทรัพย์ตรงนี้สามารถที่จะมีความเท่าเทียมกันสำหรับเด็กที่มีทุนตรงนี้แล้วก็อาจจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพที่มีความรู้ตรงนี้แล้วก็ได้รับโอกาสตรงนี้ด้วยแต่ว่าพื้นที่ของต่างจังหวัดแล้วก็ห่างไกลตรงนี้นะคะที่ไม่ได้รับข่าวสารตรงนี้อันนี้ก็บอกกันนะคะในรายการกองทบกเพื่อเด็กและเยาวชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะคะก็ลองคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของ o.dot. ocsc.go.th นะคะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะสนับสนุนในด้านของการศึกษาสำหรับเด็กไทยด้วยนะคะแล้วก็ถ้าน้องสนใจนะคะในด้านของทุนนะคะยากจนไม่มีอะไรแบบนี้ก็มีอีกหนึ่งทุนเหมือนกันนะคะอยากจะแนะนำตรงนี้ค่ะก็เรียกว่าทางการยางแห่งประเทศไทยแจกทุนเรียนฟรีสำหรับลูกสวนยางตรงนี้นะคะมีการจ่ายค่าเทอมจ่ายค่าครองชีพให้ตลอด4ปีจนจบปริญญาตรีค่ะก็รับสมัครกันจนถึงเดือนนี้นะคะวันที่30มิถุนายนเดือนนี้เท่านั้นนะคะก็มีจำนวนทั้งหมด15ทุนการศึกษาด้วยกันค่ะวงเงินสนับสนุนทุนละไม่เกิน 400,000 บาทครอบคลุมบอกว่าในด้านของค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาไม่เกิน 20,000 บาทต่อเทอมนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนให้เดือนละ 5,000 บาทตลอด4ปีการศึกษาด้วยนะคะสำหรับคุณสมบัติน้องๆที่สมัครเข้ามานะคะเน้นย้ำตรงนี้ว่าจะต้องเป็นบุตรของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่มีการขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยแต่ว่าจะต้องมีอายุไม่เกิน25ปีณวันที่ยื่นขอรับทุนด้วยค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับการนะคะตอบรับการศึกษาเข้าในระดับของมหาวิทยาลัยจากสถาบันของทางการยางแห่งประเทศไทยที่มีการกำหนดในปีงบประมาณด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ยื่นใบสมัครกันได้นะคะที่การยางแห่งประเทศไทยที่จังหวัดที่สาขาหรือไม่ก็เป็นการดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของการยางแห่งประเทศไทยได้หรือไม่ก็นำเอกสารมาที่นะคะการยางแห่งประเทศไทยที่จังหวัดหรือที่สาขาตามภูมิลำเนาที่ตัวเองอยู่นะคะหรือไม่ก็จะไปกันได้ค่ะตามมหาวิทยาลัยที่มีทุนตรงนี้เขาเรียกว่าครอบคลุมมหาวิทยาลัยหลายแห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้แพร่เฉลิมพระเกียรติค่ะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยบุรพานะคะมหาวิทยาลัยเกษตรบางเขนกำแพงแสนก็ใกล้เหมือนกันนะคะมหาวิทยาลัยทักษิณค่ะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานีอีกหนึ่งที่นะคะมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงนะคะก็ถ้าฟังรายการอยู่ทางนะคะเช้าๆแบบนี้นะคะลูกใครหลานใครที่เป็นชาวสวนยางค่ะกำลังมองหาหรือว่าเป็นทุนการศึกษาการเรียนต่อนะคะก็เรียกว่าเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวไม่น้อยเลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะเรียนฟรีนะคะยังมีในด้านของค่าครองชีพให้ด้วยเป็นรายเดือนนะคะแล้วก็มีในเรื่องของระหว่างเรียนก็มีให้อีกด้วยนะคะถึง 5,000 บาทค่ะแล้วก็สมัครกันได้นะคะจนถึงวันที่30มิถุนายนนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่เป็นลูกหลานชาวสวนยางนะคะสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เหมือนกันแล้วค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งนะคะโครงการก็เรียกว่าเป็นโครงการดีๆบอกว่าทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศบอกว่าอยากจะชูในด้านของเด็กไทยนะคะเรียกว่าเป็นการหมากรุกดิจิตอลปั้นเยาวชนไทยสู่เวทีโลกค่ะซึ่งก็ทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะลุยเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์ตรงนี้ด้วยก็เรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นอาเซียนอีสปอร์ตชิปตรงนี้2026นะคะวันนี้ที่มีการจัดกันขึ้นค่ะ13มิถุนายนที่โรงแรม Four Seasons กรุงเทพซึ่งก็จะเป็นเรียกว่าสุดยอดนะคะเป็นสนามดวลฝีมือของนักหมากรุกแนวหน้าจากเขาเรียกว่าทวีปยุโรปทางตะวันออกกลางนะคะเขาเรียกว่าเป็นแชมป์ตัวแทนจาก11ประเทศของทวีปเขาเรียกว่าภูมิภาคของอาเซียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกันตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็คือกีฬาหมากรุกเนี่ยมันเป็นกีฬาที่มีการช่วยในด้านของการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นด้านความคิดการวิเคราะห์การวางแผนด้วยการตัดสินใจรวมถึงอีกหนึ่งอย่างเป็นการฝึกสมาธิตรงนี้ด้วยซึ่งเรียกว่าทักษะสำคัญสำหรับเรียกว่าเยาวชนในศตวรรษที่21แบบนี้นะคะคือหมากรุกดิจิตอลเนี่ยมันเป็นเวทีที่เป็นการเปิดโอกาสให้สำหรับเยาวชนไทยได้ลงแข่งขันแล้วก็เป็นการเรียนรู้สำหรับเขาเรียกว่ากับนักกีฬาระดับโลกเลยก็ว่าได้ที่มีการแข่งขันซึ่งว่าประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตรงนี้ในการแข่งขันครั้งนี้ก็เรียกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศนะคะในด้านของไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเองแล้วก็เทคโนโลยีด้วยรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล ที่จะมีการก้าวสู่เขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางกีฬาดิจิตอลของอาเซียนด้วยนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะใครที่อยู่บ้านนะคะอยากจะเชิญชวนนะคะร่วมกันส่งแรงใจเชียร์กันนะคะในด้านของการแข่งขันให้สำหรับนักกีฬาไทยผ่านทางช่องทางของทางกรมประชาสัมพันธ์หรือไม่ก็ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยก็สามารถที่จะเข้าไปคลิกดูกันได้นะคะที่เว็บไซต์ของ thailandset.or.th นะคะก็ในช่วงของตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปนะคะที่ฟังรายการตรงนี้จบก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ในด้านของการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นอาเซียน e-sports เซตครับตรงนี้นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่สนใจก็เรียกว่าหลากหลายโครงการตรงนี้เหมือนกันด้วยนะคะเอาค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะหนูใจดีกับเต่าใจร้ายเอจะให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
1: หนูใจดีกับเต่าใจร้าย
2: หนูตัวหนึ่งเป็นหนูตัวเล็กที่ใจดีมากมันชอบช่วยเหลือเพื่อนๆเสมอวันหนึ่งเจ้าหนูก็รีบวิ่งจู๊ดไปหาเต่าซึ่งกำลังก้มหน้าก้มตาเคี้ยวผักบุ้งอย่างอร่อยแล้วเจ้าหนูก็รีบฉุดกระชากเจ้าเต่าเป็นการใหญ่พร้อมทั้งพูดว่า
3: เร็วๆวิ่งหนีเร็วคุณเต่าในพรานกำลังจะมาทางนี้แล้ว
2: ว่าแล้วเจ้าหนูตัวจิ๋วก็รีบฉุดแขนเจ้าเต่าหลังตุงไปแอบหลังพุ่มไม้ทันทีทันใดนั้นเองนายพรานก็เดินมาถึงหนูกับเต่ากอดกันแน่นหลังพุ่มไม้ไม่กล้าส่งเสียงอะไรออกมาเลยจนกระทั่งนายพรานเดินจากไปเจ้าเต่าท้อหนายใจโล่งอกแล้วพูดว่า
4: โอ้ยเกือบไปแล้วสิโอ้ยขอบใจมากเลยนะเจ้าหนูแม่นี่ถ้าไม่ได้เธอช่วยแล้วก็ฉันต้องตายแน่ๆเลย
3: ไม่เป็นไรหรอกจ้าคุณเต่าก็เราเป็นเพื่อนกันนี่นะ
2: เจ้าเต่ามองหน้าเจ้าหนูใจดีแล้วมันก็คิดขึ้นมาได้ว่าถ้ามันได้อยู่ก็ได้ใกล้เจ้าหนูมันต้องปลอดภัยจากอันตรายแน่ๆเพราะหนูมีหูที่ดีมากคิดได้ดังนั้นเจ้าเต่าจึงพูดขึ้นมาว่าน
4: ี่เจ้าหนูเราอะเอาเชือกมาผูกขาของพวกเราไว้ด้วยกันไหมล่ะเนี่ยไปไหนก็ไปด้วยกันเวลาเธอได้ยินอันตรายเราจะได้วิ่งหนีไปพร้อมๆกันด้วยไงล่ะดีมาก
3: อืมได้สิไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะคุณเต่า
2: เมื่อเจ้าหนูใจดีตกลงตามนั้นเจ้าเต่าก็รีบไปหาเชือกมาเส้นหนึ่งแล้วก็จัดแจงมัดปลายข้างหนึ่งไว้ที่ขาของหนูใจดีแล้วปลายอีกข้างหนึ่งมัดไว้ที่ขาของมันเองและหลังจากวันนั้นหนูกับเต่าก็ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดวันหนึ่งเต่ากับหนูเดินมาที่ริมบึงแห่งหนึ่งทันใดนั้นเองเมื่อเต่าก้มลงไปมองในน้ำแล้วเห็นปลาตัวเล็กๆมากมายเจ้าเต่าก็ไม่รอช้ามันรีบกระโดดจมลงน้ำไปทันทีโดยไม่สนใจฟังเสียงร้องของหนูใจดีเลยสักนิดเดียวที่ผูกขาติดกันกับมัน
3: อย่าอย่าคุณเต่าอย่าโดดลงไปในน้ำนะหนูว่ายน้ำไม่เป็นอย่าอย่า
2: เจ้าเต่าเห็นแก่ตัวไม่สนใจอะไรทั้งนั้นมันสนใจแต่ปลาตัวเล็กๆน่ากินเท่านั้นเจ้าเต่าดำผุดดำว่ายในน้ำอย่างมีความสุขแถมยังกินปลาตัวเล็กๆจนพุงกลางอีกด้วยโดยไม่หันไปมองเลยว่าเจ้าหนูกำลังจะจมน้ำตายเจ้าหนูดิ้นตะเกียกตะกายเต็มที่ก่อนที่มันจะสำลักน้ำตายก็พอดีมีขอนไม้ท่อนหนึ่งลอยผ่านมาเจ้าหนูรีบปีนขึ้นไปเกาะขอนไม้แล้วก็แก้เชือกที่ผูกขาของมันออกทันทีในที่สุดเชือกก็หลุดออกเจ้าหนูเป็นอิสระมันค่อยๆหาทางขึ้นจากน้ำอย่างยากลำบากเจ้าหนูขึ้นมานอนกลางแขนกลางขาอย่างหมดแรงที่ริมบึงขณะนั้นเองเจ้าเต่าใจร้ายก็อิ่มพอดีมันเดินพุงกลางเข้าไปหาเจ้าหนูแล้วก็พูดว่า
4: เนะเจ้าหนูจู่ๆก็แก้เชือกผูกขาแล้วหนีมานอนอาบแดดคนเดียวได้ยังไงกันล่ะเนี่ย
3: ก็คุณเต่านั่นแหละจู่ๆก็กระโดดลงไปจับปลาในน้ำคุณเต่าไม่รู้หรอว่าหนูอย่างฉันน่ะว่ายน้ำไม่เป็นดูสิฉันน่ะเกือบจะจมน้ำตายอยู่แล้วนะ
4: เออลืมไปขอโทษทีเถอะนะแม่หนูแหมพอเห็นปลาตัวอุบอวบอ้วนๆแล้วมันก็อดใจไม่ไหวนะขอโทษนะมาผูกขาติดกันเหมือนเดิมดีกว่า
2: เมื่อเต่าขอโทษเจ้าหนูก็เริ่มใจอ่อนยอมให้เต่าเอาเชือกมาผูกขาไว้เหมือนเดิมแล้วเจ้าหนูใจดีก็ทำหน้าที่ฟังเสียงนายพรานเหมือนเดิมแต่ทว่าหลังจากวันนั้นแทนที่เต่าจะเป็นห่วงหนูมากขึ้นมันกลับเห็นแก่ตัวนึกจะกระโดดลงไปจับปลาในน้ำก็กระโดดลงไปไม่สนใจเจ้าหนูเลยสักนิดเดียวเจ้าหนูเกือบจะจมน้ำตายตั้งหลายครั้งจนกระทั่งเจ้าหนูทนไม่ไหวมันจึงวางแผนสั่งสอนเต่าใจร้าย
3: คุณเต่าฉันว่าเชือกที่ผูกขาฉันเนี่ยมันหลวมๆยังไงก็ไม่รู้ฉันขอผูกใหม่นะ
4: เอาสิเจ้าหนูผ ผูกแน่นๆเลยนะเราสองคนน่ะจะได้ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไงมีความสุขจะตาย
2: เจ้าหนูจัดแจงผูกเชือกสมัยมันผูกเชือกหลวมๆถ้าสะบัดออกเมื่อไหร่เชือกก็จะหลุดอย่างง่ายดายทันใดนั้นเองเจ้าหนูก็ได้ยินเสียงนายพรานเดินเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้นายพรานกำลังจะเดินมาถึงอยู่แล้วเจ้าหนูก็สะบัดขาเชือกหลุดทันทีแล้วเจ้าหนูก็รีบวิ่งหนีไปเจ้าเต่าตกใจมากจู่ๆเชือกผูกขาหนูก็หลุดแถมหนูวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วฉับพลันนายพรานก็มายืนอยู่ตรงหน้าเจ้าเต่าเจ้าเต่าตกใจมากขึ้นมาอีกรีบวิ่งหนีทันทีนายพรานวิ่งไล่ตามเจ้าเต่าไปติดๆเต่าวิ่งจนหอบแฮกๆๆมันวิ่งหนีไม่ทันระวังวิ่งไปสะดุดก้อนหินเข้าอย่างจังมันร้องจากด้วยความเจ็บปวดเจ้าเต่าขากระเพกรีบกระโจนลงน้ำแล้วว่ายน้ำหนีไปทันที

พื้นที่ของทางด้านตะวันตกของทางภาคเหนือนะคะด้านตะวันตกของทางภาคกลางด้วยเนื่องจากว่ามรสุมทางด้านของตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังที่แรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็ประเทศเมียนมาด้วยนะคะซึ่งทำให้มรสุมเนี่ยพัดผ่านมาทางเมียนมาแล้วก็เข้าสู่ประเทศลาวแล้วก็มีผลกระทบสำหรับประเทศไทยแล้วก็ทางเวียดนามตอนบนด้วยซึ่งประเทศไทยก็อาจจะได้รับในด้านของฟ้าฝนตรงนี้ด้วยนะคะจนถึงวันที่16มิถุนายนก็ระมัดระวังพื้นที่อาจจะมีในด้านของฝนตกสะสมนะคะซึ่งอาจจะทำให้น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือไม่ก็บางที่อาจจะน้ำล้นตลิ่งด้วยก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังกันด้วยกันแล้วกันนะคะบริเวณของชาวเรือนะคะทะเลอันดามันอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองของทางภาคใต้ตลอดช่วงของเดือนนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะแล้วก็สำหรับวันพรุ่งนี้นะคะก็มีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะซึ่งก็ทางมหาดไทยก็มีการจัดเตรียมนะคะเป็นกิจกรรมคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองประทุมกรุงศรีอยุธยาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายนนะคะซึ่งก็มีการจัดงานขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะวันที่14มิถุนายนค่ะที่บริเวณของคลองเปรมประชาพื้นที่เขตหลักสี่ของกรุงเทพค่ะช่วงเช้าก็มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลนะคะปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานและมีพิธีอาราธนาทำวัดเย็นด้วยนะคะยังมีในด้านของการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติค่ะการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระกุศลตรงนี้ด้วยนะคะมีจุดบริการสำหรับประชาชนเป็นการมอบสิ่งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสาธารณประโยชน์สำหรับผู้แทนในชุมชนด้วยมีการจำหน่ายสินค้าบนเรือนะคะแล้วก็มีเรือโบราณในคลองเปรมประชาด้วยการแสดงดนตรีหรือไม่ก็เป็นการเปิดเพลงของหน่วยงานต่างๆในโครงการนี้ด้วยช่วงเย็นๆก็มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรเชมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะและยังมีในด้านของการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของทางภาคเอกชนด้วยมีการจำหน่ายสินค้าของโอท็อปของทางกรมการพัฒนาชุมชนตรงนี้นะคะมากมายค่ะของทางการไฟฟ้านครหลวงก็มีดำเนินการในด้านของการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะตรงนี้นะคะเรียกว่าติดตั้งเป็นราวประดับในด้านของคลองเปรมประชาตลอด2ฝั่งคลองค่ะระยะทางก็400เมตรเป็นการจัดกิจกรรมแล้วก็นะคะสำหรับประชาชนตรงนี้ก็จะได้เห็นความสว่างสวยตรงนี้ด้วยค่ะแล้วก็ทางรัฐบาลอย่างที่บอกไปนะคะใครที่เข้าในด้านของโครงการไทยช่วยไทยพลัสตรงนี้40 60นะคะเรียกว่าเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ก็เข้ากันมาเมื่อวันที่10มิถุนายนนะคะแต่ว่าจะเริ่มใช้กันก็จะเป็นวันจันทร์ที่15มิถุนายนนะคะสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถที่จะสมัครได้ผ่านเขาเรียกว่าเป็นแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดดีลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันเขาเรียกว่าเป็นถุงเงินโดยมีการกดยอมรับตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มกรอกรหัสกันเข้าไปว่าบริการฟู้ดดีลิเวอรี่ก็สามารถที่จะเป็นตัวแทนตรงนี้ได้รับรหัส OTP นะคะส่วนร้านค้าเขาเรียกว่าถ้าเป็นร้านค้าที่มีสาขาย่อยตรงนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในด้านของสาขาหลักนะคะเป็นผู้ที่เลือกแพลตฟอร์มตรงนี้เนื่องจากว่าทุกสาขาในร้านค้าสามารถที่จะใช้แพลตฟอร์มเดียวกันได้หากว่าสาขามีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้ก็เลือกเขาเรียกว่าเป็นบัญชีผูกฟู้ดเดลิเวอรี่เป็นสาขาหลักตรงนี้จากตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นการกรอกข้อมูลนะคะมีรหัสอ้างอิงจากแพลตฟอร์มตรงนี้ที่เราเลือกไว้แล้วก็ยืนยันข้อมูลยืนยันตัวตนว่าเมื่อมีสาขาหลักตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็เข้าร่วมโครงการตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะส่วนกรณีที่สาขาหลักไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการตรงนี้แต่ว่าเปิดให้สาขาย่อยเนี่ยสามารถที่จะเข้าร่วมตรงนี้ได้ก็เลือกที่เมนูไม่ผูกบัญชีฟู้ดดีลิเวอรี่กับสาขาหลักตรงนี้นะคะก็มีกำหนดแบตฟอร์มตรงนี้ด้วย
นะคะก็สามารถที่จะใช้ได้กันตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนะคะรับออเดอร์กันจนถึงวันที่30กันยายนในช่วงของเวลา21นาฬิกานะคะก็ลองเข้าไปดูนะคะเลือกเมนูของถุงเงินตรงนี้ว่าใครที่นะคะเข้าได้ร้านค้าที่มีสาขาไม่มีสาขาหรือไม่

เขาก็เลือกว่าเราไม่ผูกบัญชีกับสาขาหลักเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้นะคะแต่ว่าสำหรับนะคะใครที่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าอาจจะตกหล่นตรงนี้ก็สามารถที่จะลงบัญชีนะคะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเป็นการเปิดบัญชีจนถึงวันที่17มิถุนายนค่ะเป็นกลุ่มแบบตกหล่นเป็นรายชื่อนะคะของทางภาครัฐแต่ว่าไม่เคยที่จะมีการได้รับเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนจะมีการตรวจสอบแล้วก็รับสิทธิ์กันเป็นการยืนยันตัวตนนะคะให้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือไม่ก็เจ้าหน้าที่ช่วยลงทะเบียนให้ก็ได้แล้วก็เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ลงทะเบียนให้จนถึงวันที่17มิถุนายนนะคะก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าเป็นกลุ่มตกหล่นตรงนี้ที่ไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลแต่ว่ามีรายได้น้อยหรือไม่ก็มีความเดือดร้อนตรงนี้จริงๆนะคะสามารถที่จะไปแจ้งได้นะคะยังเหลือเวลาอีก 2-3 วันค่ะไปแจ้งที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะคณะกรรมการของชุมชนหมู่บ้านก็สามารถไปได้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก็ได้หรือไม่ก็เข้านะคะสู่กระบวนการการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ตรงนี้จากทางภาครัฐก็ได้ก็ลองดูก็แล้วกันนะคะว่าใครที่เข้าได้กันหรือไม่ได้ค่ะแล้วก็ในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะใครที่ลงทะเบียนกันไว้นะคะก็บอกว่าเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชายแดนไทยที่ทางจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับทางกองทัพภาคที่2แล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลบักไดนะคะเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะผู้ที่สนใจนะคะไปสัมผัสเขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติที่ปราสาทตาควายเนิน350นะคะใครที่ลงทะเบียนเสาร์อาทิตย์นี้ไว้ก็อย่าลืมไปเที่ยวก็แล้วกันนะคะหรือว่าเป็นอะไรที่สวยเขาบอกว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ประมาณ 2.9 กิโลแล้วก็ไปชมเส้นทางเรียกว่าเป็นธรรมชาติแบบงดงามไปสัมผัสเรื่องราวชายแดนของไทยเป็นการเรียนรู้คุณค่าของแผ่นดินแล้วก็รวมรำลึกถึงวีรกรรมของหมู่เหล่าทหารกล้าที่ปกป้องแผ่นดินแล้วก็ประเทศชาติกันไว้ด้วยนะคะก็เชิญชวนกันไปค่ะสำหรับเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ลากันกับเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะดาวดวงน้อยสำหรับเช้าวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดพื้นที่รองรับประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาและขสมกจัดรถรับส่งฟรี6เส้นทางพร้อมรถเมย์18สายอำนวยความสะดวกประชาชนร่วมถวายสักการะพระศพสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยจัดพื้นที่ให้ประชาชนถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาคุณกิตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
9: เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันภายหลังจากที่สำนักพระราชวังออกประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสิ้นพระชนประชาชนจำนวนมากพร้อมใจกันเดินทางมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่องโดยทางโรงพยาบาลได้จัดพื้นที่บริเวณโถงกลางอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เพื่อให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปโดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้การร่วมถวายความอาลัยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเป็นระเบียบเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่มาเข้ารับบริการของโรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลจะเปิดให้ถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปทุกวันระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ไปจนถึงวันที่26มิถุนายน2569กฤตยารอดรัตนาทูลรายงานค่ะ
2: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพประชาสัมพันธ์คำแนะนำด้านการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระบรมมหาราชวังโดยมีกำหนดการให้ประชาชนสามารถเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหไทยสมาคมตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เป็นต้นไปทั้งนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนขสมก.ได้จัดเตรียมรถโดยสารเฉพาะกิจหรือชัตเทิลบัสให้บริการฟรี6เส้นทางเพื่อเชื่อมต่อจุดสำคัญต่างๆเข้าสู่พื้นที่จัดงานโดยมีเส้นทาง M1 สถานีท่าพระสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยสนามหลวง M7อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งพญาไทสนามหลวง M8 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒสนามหลวงและ M9 สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ใหม่สนามหลวงซึ่งจะเริ่มปล่อยรถคันแรกจากท่าต้นทางในเวลา 7:00 น.และคันสุดท้ายเวลา 19:00 น.ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณปางทิพย์รักบำรุงค่ะ
10: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้เริ่มกันที่
4: จ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านกับสหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามแล้วโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันในร่างข้อตกลงและคาดว่าจะมีการลงนามกันในอีกไม่กี่วันนี้ขณะที่อิหร่านย้ำว่ายังมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงพร้อมย้ำว่าอิหร่านเป็นผู้ชนะสงครามกับสหรัฐอีลอนมัสก์กลายเป็นมหาเศรษฐีล้านคนแรกของโลกหลังจากที่หุ้นของ SpaceXพุ่งขึ้น 19% ในการเปิดตัวในตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้จนส่งผลให้มูลค่าของบริษัททะลุ2 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดเป็นอันดับ6ของสหรัฐผู้แทนจาก27ชาติสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU เห็นพ้องกันที่จะเริ่มการเจรจาอย่างเป็นทางการกับยูเครนและมอลโดวาในวันจันทร์นี้เกี่ยวกับเรื่องกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก EU ของทั้งสองประเทศนักศึกษาชาวอินโดนีเซียหลายร้อยคนรวมตัวประท้วงในกรุงจาการ์ตาเพื่อประท้วงการใช้จ่ายของรัฐบาลประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตและการที่รัฐบาลตัดสินใจยกเลิกมาตรการอุดหนุนเพื่อคงราคาน้ำมันเมื่อช่วงต้นสัปดาห์จนทำให้ราคาน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นเป็นอย่างมากปรางทิพย์รักบำรุงรายงาน
10: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
11: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
13: News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
14: EFM News
13: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
15: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
17: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดน
2: ะอัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน

0: หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
0: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: สวัสดีวันเสาร์ใช้เวลาพักผ่อนในวันเสาร์ให้เต็มที่ก่อนจะออกไปทำงานในวันจันทร์นะคะ
5: EFM Playlist Non-Stop

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อ E I เร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อ E I เร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อ E I เร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เร
0: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เร
1: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: EFM Fandom Life
5: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: คร
6: ับ สวัสด
7: ี
6: คร
7: ับ
5: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
8: เลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
9: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
10: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
11: ภูเขา
10: ภูเขา
5: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
8: อยากให้ไปด้วยกัน
11: โอ้
12: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
11: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
5: หวานหวานเลย
11: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
14: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
15: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
13: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันอีกครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
16: EFM News EFM NewsEFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจเชยานุกูลค่ะปลัดมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมพระเกียรติสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
19: หรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
19: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
19: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
5: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
18: ปลัดมหาดไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
6: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่กำหนดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงมหาดไทยจึงแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปในวันนี้เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบเพื่อเข้าร่วมพิธีสำหรับในด้านสถานที่ให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมพระเกียรติยศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26มิถุนายนเป็นระยะเวลา15วันและจัดการลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันดังกล่าวยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
18: บรมบรรพตหรือภูเขาทองหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเทพที่ยังสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวมาอย่างยาวนานติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยวกับคุณอิทคณินบุญประเสริฐค่ะ
7: หากคุณกำลังมองหาทริปสั้นๆที่ได้ทั้งทำบุญไหว้พระแล้วเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยวัดสักเกตราชวรมหาวิหารคืออีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะในช่วงที่10ถึง16มิถุนายนนี้ที่ทางวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าสักการะพระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยาซึ่งอัญเชิญมาประดิษฐานณวิหารพระอัฏฐารถที่วัดสักเกตสมเด็จพระสุพรรณกัลยาทรงได้รับการยกย่องในฐานะวีรสตรีผู้เสียสละเพื่อบ้านเมืองการได้มาสักการะพระรูปของพระองค์จึงเปรียบเสมือนการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและความกล้าหาญที่มีต่อแผ่นดินไทยภายในวิหารพระอัฏฐารถนี้นะครับนักท่องเที่ยวยังจะได้กราบนมัสการพระอัฏฐารถศรีสุคตทศพลยานบพิตรพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ่ศิลปะสุโขทัยอันทรงคุณค่าซึ่งมีประวัติการอัญเชิญจากพระราชวังจันทร์จังหวัดพิษณุโลกมายังกรุงเทพมหานครในสมัยรัชกาลที่3และมีเรื่องเล่าความผูกพันกับสมเด็จพระสุพรรณกัลยาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและอย่าพลาดเดินขึ้นบรมบรรพตหรือภูเขาทองสัญลักษณ์สำคัญของวัดสักเกตชมวิวกรุงเทพแบบ360องศาจากยอดภูเขาทองและสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตจิจ้าพาเที่ยวขอบอกว่าการได้สักการะพระรูปสมเด็จพระสุพรรณกัลยาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การไหว้ขอพรแต่จะเป็นการย้อนรอยเรื่องราวของวีรสตรีผู้เสียสละและสัพพสายใหญ่แห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงจากเมืองพิษณุโลกสู่พระนครที่วัดสักเกตสถานที่ที่ยังคงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของไทยได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับ
12: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
18: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฝดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: สมูทโต
6: ลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
5: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนสมูทโต
6: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
5: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สวัสดีวันเสาร์อย่ากลัวการตรวจสุขภาพประจำปีเพราะสิ่งนี้ช่วยให้เราวางแผนการดูแลตัวเองในอนาคตได้ง่ายขึ้น
8: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ปอปคอนปอปปอปคอนเอ้ปอปคอนปอปปอปคอน

0: EFM Playlist of the Week. Chant of the Week. Number one. New season, ฤดูใหม่ New New. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะประชาชนจำนวนมากยังคงเฝ้ารอด้วยความอาลัยตลอดเส้นทางอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจใช
2: ้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: ประชาชนจำนวนมากเฝ้ารอร่วมส่งเสด็จพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งจะมีการเคลื่อนขบวนอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: บรรยากาศบริเวณถนนราชดำเนินในหน้าศาลฎีกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญของเส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งที่มารัชยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจากทั่วทุกสารทิศได้ทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่ตลอดแนวถนนราชดำเนินในเพื่อเฝ้ารอรับและส่งเสด็จพระศพด้วยความอาลัยยิ่งหลายคนสวมใส่ชุดภาพสีดำและสีขาวพร้อมถือพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยความอาลัยยิ่งและแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยประชาชนต่างยืนเฝ้ารอตลอดสองข้างทางเพื่อร่วมส่งเสด็จพระศพเป็นครั้งสุดท้ายตลอดเส้นทางการเคลื่อนขบวนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมุ่งสู่พระบรมมหาราชวังขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายความอาลัยตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นการจัดเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มและห้องสุขาเคลื่อนที่รวมถึงการดูแลด้านการจราจรและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนสามารถร่วมเฝ้าส่งเสด็จพระศพได้อย่างสะดวกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติที่สุดทั้งนี้ตลอดเส้นทางเคลื่อนขบวนเชิญพระศพประชาชนที่รอเฝ้ารับเสด็จต่างต้องการร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมร่วมส่งเสด็จพระศพด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าอาลัยที่พิพิธภัณฑ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: การเปิดค่ายต้อนรับเยาวชนเรียนรู้ภูมิศาสตร์ชายแดนสืบสานศาสตร์พระราชาและปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ทหารพรานหนองคายได้ให้ความรู้แก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่องคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: ทหารมาแล้ว
9: กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงให้แก่เยาวชนได้เกิดขึ้นอย่างอบอุ่นณกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2110อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายโดยทางหน่วยได้เปิดบ้านต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารเพื่อเรียนรู้สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์พื้นที่ชายแดนควบคู่กับการศึกษาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโอกาสนี้เยาวชนได้รับชมวิดิทัศน์การปฏิบัติงานพิทักษ์รักษาอธิปไตยพร้อมร่วมกิจกรรมสาธิตการดำรงชีพในป่าสร้างความตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างทักษะชีวิตแต่ยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของทหารชายแดนได้อย่างลึกซึ้งและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
10: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจ่าบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกๆความโชคร้ายยังมีความโชคดีซ่อนอยู่เสมอ
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันเสาร์วันเสาร์เริ่มต้นด้วยการใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เรารักไม่ว่าจะพบเจออะไรก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: าลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
0: อ่อยอีไอเร
1: พอดีจะคิดเร
0: อ่อยอีไอเร
1: ลงตัวยังจะคิดเร
0: อ่อยอีไอเร
1: พิเศษยังจะคิดเร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
0: อ่อยอีไอเร
1: พอดียังจะคิดเร
0: อ่อยอีไอเร
1: ลงตัวยังจะคิดเร
0: อ่อยอีไอเร
1: พิเศษยังจะคิดเ
0: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน

0: พุทธอกพุทธโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทหนึ่งเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีคะ
2: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Playlist Non-Stop

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 นถึง 8:00 นเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมถวายน้ำส่งพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกนำคณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจร่วมถวายน้ำส่งพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังคุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
10: วันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นมามีคณะบุคคลสำคัญเดินทางมาร่วมพิธีอย่างต่อเนื่องอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกธราพงศ์มฤคคำปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตลอดจนนายสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสำหรับบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งมีประชาชนแต่งกายด้วยชุดไว้ทุกข์สุภาพเดินทางมาเป็นจำนวนมากโดยสำนักพระราชวังได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระครูสายโยมคู่และขันสาครสำหรับส่งพระศพหน้าพระรูปพร้อมกันนี้ได้มีหน่วยงานต่างๆคอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเต็นท์พักคอยจุดบริการน้ำดื่มรวมถึงมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาพระราชทานคอยจัดระเบียบการเข้าถวายน้ำส่งพระศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสราวุธจอกลมรายงานครับ
5: ขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีรายละเอียดดังนี้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังลีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรสรุปข่าวต่างประเทศรอบสัปดาห์ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
11: สหรัฐกับอิหร่านยังโจมตีตอบโต้กันไปมาแต่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าทั้งสองฝ่ายกำลังมีความพยายามผลักดันข้อตกลงเพื่อลดความรุนแรงของสงครามโดยคาดว่าจะมีการลงนามข้อตกลงยุติสงครามกันที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ในวันอาทิตย์นี้การประชุมสุดยอดผู้นำจีนกับผู้นำเกาหลีเหนือระหว่างการเยือนกรุงปิงยางของผู้นำจีนชื่นมื่นทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รวมทั้งแลกเปลี่ยนด้านการทูตและการทหารมากขึ้นท่ามกลางการจับตาว่าจีนกำลังกลับมาเพิ่มบทบาทพันธมิตรเก่าอย่างเกาหลีเหนือฟิลิปปินส์เผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 นอกชายฝั่งเกาะมินดาเนาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว55คนและบาดเจ็บจำนวนมากขณะที่ฝนและ aftershock เป็นอุปสรรคสำคัญในการกู้ภัยขณะที่ยอดผู้ติดเชื้ออีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอยู่ที่676คนเสียชีวิตแล้ว136คนอดีตประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกนาน30ปีฐานส่งโดรนเข้าไปในเกาหลีเหนือสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
12: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
5: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
15: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองทั้งที่จริงๆเราคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
3: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
2: ผมนพดลทิติภาธรครับ
1: ครับวันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569นะครับก็วันเบาๆนะครับวันหยุดนะครับวันนี้ทางรายการก็จะได้นำสาระน่ารู้นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเรื่องแรกนะครับก็เป็นการติดตามความคืบหน้านะครับงานประณีตศิลป์ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับล่าสุดนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในวันที่5มิถุนายนนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่เป็นประธานการก่อสร้างพระเมรุมาตรนะครับได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามนะครับความคืบหน้านะครับการดำเนินการณอาคารวิธานสถาปกศาลานะครับหรือว่าโรงขยายแบบนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
2: ครับโดยนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับท่านก็ได้เปิดเผยถึงแนวความคิดหลักในการจัดสร้างพระเมรุมาตรในครั้งนี้ว่าทางกรมศิลปากรก็ยึดหลักในการยึดหลักสำคัญนะฮะ3ประการด้วยกันได้แก่ความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีแล้วก็หลักสถาปัตยกรรมไทยความงดงามสมพระเกียรติสูงสุดรวมไปถึงการสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: นะครับส่วนรูปแบบนะครับของพระเมรุมาตรนะครับก็ยังมีการออกแบบเป็นทรงมงกุฎแปลงนะครับซ้อนกัน7ชั้นลดหลั่นกันอย่างงดงามแล้วก็มีลักษณะที่ทรงปราสาทนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการนำปีกแมลงทับซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์นะครับของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพมาใช้ในการประกอบการตกแต่งฉากบังเพลิงแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติด้วยครับ
2: ขณะที่ความคืบหน้างานก่อสร้างแล้วก็งานศิลปกรรมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และไม่มีความล่าช้าโดยภาพรวมพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 23.65 โดยงานโครงสร้างเหล็กของพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จเกินกว่าร้อยละ50พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินโครงสร้างเสร็จแล้วร้อยละ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานที่วางไว
1: ้นะครับขณะที่งานสถาปัตยกรรมนะครับก็อยู่ระหว่างการทำพื้นและขยายลายซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะครับก่อนที่จะนำไปผลิตชิ้นงานจริงโดยโรงขยายแบบนะครับก็มีสถาปนิกและก็ช่างผู้เชี่ยวชาญหมุนเวียนนะครับมาปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า30คนต่อวันโดยขยายแบบแล้วเสร็จนะครับตอนนี้ก็ประมาณร้อยละ20ถึง30ครับ
2: ครับอธิบดีกรมศิลปากรยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าวัสดุที่ใช้ในการประดับตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุสังเคราะห์ชั่วคราวเนื่องจากอาคารพระเมรุมาตรเป็นอาคารชั่วคราวต้องรื้อถอนภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทั้งนี้เพื่อเตรียมรับมือกับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึงทางกรมศิลปากรก็ตั้งเป้าหมายที่จะดำเนินการมุงหลังคาพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี
1: ้นะครับในส่วนของการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถนะครับราชยานและเครื่องประกอบต่างๆขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และก็การตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์โดยกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับได้ดำเนินการซ่อมแซมเพลาและล้อรถล้อราชรถนะครับเรียบร้อยแล้วส่วนนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังดำเนินการอนุรักษ์เนื้อไม้นะครับเพื่อความคงทนขณะที่สำนัก ช่าง10หมู่นะครับก็กำลังดำเนินการลงลักปิดทองและประดับกระจกซึ่งการซ่อมแซมราชรถแล้วก็จะต้องแล้วเสร็จนะครับภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อใช้ในการซ้อมริ้วขบวนโดยกองทัพบกและกองทัพเรือนะครับก็จะเข้ามาสนับสนุนกำลังพลในส่วนที่ต้องใช้ความแข็งแรงแล้วก็การลากจูงเชือกครับ
2: ครับสำหรับการจัดสร้างพระโกฏิจันทร์และช่อไม้จันทร์จำนวน10แบบได้ดำเนินการออกแบบแล้วเสร็จและเริ่มกลึงท่อนไม้จันทร์จำนวน25ท่อนนะครับดำเนินการแล้วนะครับขณะที่พระโกฏิพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตต่างๆก็ดำเนินการออกแบบเสร็จสิ้นแล้วเช่นกันและอยู่ระหว่างการหล่อต้นแบบอย่างไรก็ตามรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้กำชับให้คณะทำงานใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อให้งานออกมางดงามสมพระเกียรติอย่างที่สุดนะครับพร้อมยืนยันว่าทางรัฐบาลพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและแก้ไขข้อขัดข้องในทุกด้านทั้งนี้ทางกรมศิลปากรก็ยืนยันว่าการจัดสร้างพระเมรุมาตรจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่31ตุลาคม2569อย่างแน่นอน
1: นะครับทางด้านสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนะครับก็ได้เผยความคืบหน้างานประณีตศิลป์ในการจัดสร้างพระเมรุมาตรโดยระดมทีมจิตรกรชำนาญการนะครับลงสีแล้วก็เขียนลวดลายบนประติมากรรมเทวดาเน้นการผสมผสานศิลปะโบราณผ้าลายอย่างนะครับเข้ากับดอกไม้ประจำพระองค์สร้างสรรค์ลวดลายอาภรณ์เฉพาะเจาะจงนะครับแบบไม่ซ้ำกันนะครับแม้แต่องค์เดียวครับ
2: ครับขณะที่ทีมงานกลุ่มจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนะครับก็กำลังเร่งดำเนินการออกแบบลวดลายเครื่องแต่งกายเทวดาประกอบด้วยเทวดานั่ง12องค์และเทวดายืน14องค์รวมทั้งสิ้น26ถึง28องค์นะครับโดยที่ลวดลายที่ออกแบบนั้นก็จะถูกนำไปเขียนด้วยมือลงบนประติมากรรมที่หล่อสำเร็จแล้วเมื่อประติมากรรมหล่อสำเร็จเป็นไฟเบอร์กลาสแล้วเราก็จะมีการนำลวดลายที่ออกแบบไว้ไปเขียนลงบนองค์ประติมากรรมโดยตรงจากนั้นก็จะมีการลงสีใช้สีทองคำเป็นเครื่องทรงรวมไปถึงการเขียนหน้าเขียนตาให้เป็นเทวดาซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเทคนิคในการทำจิตรกรรมบนประติมากรรมนะครับ
1: สำหรับความโดดเด่นและก็วิจิตรศิลป์ของการปฏิบัติงานในครั้งนี้นั่นก็คือความตั้งใจนะครับที่จะให้เทวดาแต่ละองค์นะครับได้มีลวดลายอาภรณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะโดยมีแนวคิดหลักนะครับในการรังสรรค์ผลงานมีการใช้รูปแบบผ้าลายยางซึ่งเป็นผ้าในสมัยอยุธยาที่ส่งไปพิมพ์ลายที่อินเดียแล้วก็นำกลับมาใช้นำกลับมาให้ช่างไทยนะครับได้เขียนลายเพิ่มเป็นแกนหลักนะครับในการออกแบบโดยได้ลงพื้นที่นะครับศึกษาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบลวดลายจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินำลวดลายโบราณนะครับมาปรุงแต่งแล้วก็ผสมผสานเข้ากับดอกไม้ประจำพระองค์ของสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิดของงานโดยจิตรกร1ท่านนะครับก็จะรับผิดชอบในการออกแบบแล้วก็เขียนลายเทวดา1องค์โดยจับคู่ลวดลาย3ส่วนนะครับให้เข้าชุดกันได้แก่ผ้าโพกด้านหลังนะครับผ้าภูษาคือผ้านุ่งแล้วก็สนับเพลาคือกางเกงครับ
2: ปัจจุบันทางกลุ่มจิตรกรรมก็ได้ดำเนินการออกแบบลวดลายไปแล้ว27ลายด้วยกันนะครับและอยู่ระหว่างการปรับแก้รายละเอียดในขั้นตอนสุดท้ายให้สมบูรณ์แบบที่สุดโดยมีทีมจิตรกรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประจำการอยู่ในส่วนนี้ประมาณ 7-8 คนนอกจากภารกิจหลักในโรงลงสีแล้วเจ้าหน้าที่บางส่วนของกลุ่มจิตรกรรมก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเขียนลายยังได้กระจายกำลังไปช่วยกันสนับสนุนงานขยายลายร่วมกับสำนักสถาปัตยกรรมเพื่อบูรณาการในการทำงานร่วมกันของกรมศิลปากรนะครับให้การจัดสร้างพระเมรุมาตรเป็นไปอย่างงดงามสมพระเกียรติและสมบูรณ์ตามกำหนดเวลานะครับ
1: นะครับวันนี้นะครับทางรายการก็มีรายงานพิเศษนะครับดอกไม้จันทร์จากหัวใจประสงค์นิกรน้อมอาลัยแม่แห่งแผ่นดินนะครับซึ่งจัดทำโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ
3: แม้ในขณะนี้จะยังไม่มีการพระราชทานรูปแบบดอกไม้จันทร์ที่จะใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างเป็นทางการออกมาแต่ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้เริ่มจัดกิจกรรมสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์และเตรียมความพร้อมกันอย่างต่อเนื่องโดยยึดแนวทางตามราชประเพณีและรูปแบบดอกไม้จันทร์ที่เคยได้รับพระราชทานในพระราชพิธีสำคัญที่ผ่านมาสำหรับดอกไม้จันทร์ที่ประชาชนคุ้นเคยและเคยได้รับพระราชทานแบบเมื่อครั้งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีทั้งหมด7รูปแบบแต่ละรูปแบบล้วนมีความหมายอันเป็นมงคลและสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยประกอบด้วยดอกดารารัตน์ดอกชบาทิพย์ดอกกุหลาบดอกลิลลี่ดอกพุทธตาลดอกชบาหนูและดอกกล้วยไม้วันนี้แม้รูปแบบดอกไม้จันทร์สำหรับพระราชพิธีครั้งสำคัญนี้จะยังอยู่ระหว่างการกำหนดรายละเอียดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในหลายชุมชนคือการรวมพลังแห่งความจงรักภักดีประชาชนจิตอาสาเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุต่างร่วมกันเรียนรู้การประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์อย่างตั้งใจเพราะสำหรับคนไทยดอกไม้จันทร์ไม่ได้เป็นเพียงดอกไม้แห่งพิธีการหากจะเป็นดอกไม้แห่งหัวใจจากความรักความกตัญญูและความอาลัยอย่างสุดซึ้งที่ประชาชนมีต่อพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพ
2: คุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับก็ฟังรายงานพิเศษไปแล้วเกี่ยวกับดอกไม้จันทร์จากหัวใจพระสงฆ์นิกรน้อมอาลัยนะครับสำหรับความหมายของดอกไม้จันทร์7แบบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพดอกดารารัตน์นะครับดอกดารารัตน์หรือว่าดอกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ daffodil นะครับใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในหลวงรัชกาลที่9นะครับและพระราชทานให้กับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่เสมอเมื่อครั้งยังทรงศึกษาและก็ประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดอกดารารัตน์นั้นนิยมมอบให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักเพื่อบอกว่าไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนและยังหมายถึงเกียรติยศความกล้าหาญสัญลักษณ์ของความหวังชื่อของดอกดารารัตน์นั้นยังมีความหมายที่ลึกซึ้งโดยคำว่าดาราหมายถึงดวงดาวคือสิ่งที่อยู่สูงสุดคำว่ารัตน์หมายถึงแก้วคือสิ่งที่มีค่านั่นเองนะครับ
1: นะครับต่อไปเป็นดอกชบาทิพย์นะครับเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงการดับสูญและก็ความเป็นทิพย์และก็เพื่อเป็นการถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายดอกชบาหนูนะครับก็เปรียบเสมือนความอาลัยนะครับในการสูญเสียของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเป็นสัญลักษณ์นะครับที่แทนดวงใจไทยทุกดวงในการน้อมส่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
2: ครับดอกลิลลี่แสดงออกถึงความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับดอกกุหลาบสีขาวยังแสดงออกถึงความซื่อสัตย์และเทิดทูนด้วยอนุภาพแห่งความจงรักภักดีของพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับดอกกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงความรักและความสง่างามสมดังพระมหากรุณาธิคุณในการบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดอกกุหลาบดอกกุหลาบนั้นก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ด้วยอนุภาพแห่งความจงรักภักดีของถวยราชที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระประมุขของชาตินะครับเพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
1: นะครับแล้วก็แบบที่7นะครับก็คือดอกพุทธตาลซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความอุดมสมบูรณ์ชาวจีนนะครับเชื่อว่าเป็นไม้มงคลเพราะว่าดอกพุทธตาลนี่เปลี่ยนสีได้ถึง3สีนะครับภายในวันเดียวกันซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์นะครับที่ เริ่มต้นเปรียบเหมือนกับผ้าขาวเติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่แต่งแต้มขึ้นมานะครับจนกระทั่งสูงอายุมากขึ้นนะครับพร้อมกับสีที่เข้มขึ้นจนกระทั่งร่วงโรยจากไปเพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกุศลอุทิศนะครับถวายครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับทางนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจากหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคคลนะครับเรื่องของความหมายของดอกไม้จันทร์ทั้ง7แบบครับ
2: ครับก็มีความหมายอย่างยิ่งนะครับก็ไปดูเรื่องของยาเสพติดกันนิดนึงนะฮะ
1: ครับ
2: ครับการกวาดล้างยาเสพติดนะครับไปที่การทำงานของกระทรวงยุติธรรมนะครับปัจจุบันก็ร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงก็แถลงความคืบหน้าครั้งใหญ่ในการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดปูพรมเข้าตรวจค้นเครือข่ายของนายธปนันธรรมรัตธาดาหรือที่รู้จักกันในนามของหนูเฉินนะครับผู้ต้องหายาเสพติดรายสำคัญสรุปพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุก4จังหวัด10จุดสำคัญนะครับก็มีการลุยตรวจค้นพร้อมกันในพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้แก่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีสมุทรปราการและระยองสำหรับการเดินหน้ากวาดล้างในครั้งนี้ก็เป็นการตัดวงจรเม็ดเงินแล้วก็ทลายโครงสร้างเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ไม่ให้ฟื้นตัวกลับมาได้อีกรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมก็ยืนยันเดินหน้าที่จะปราบยาเสพติดอย่างเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนนะครับ
1: นะครับในส่วนของกองทัพบกเองนะครับก็ให้ความสำคัญกับนโยบายการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดนเช่นกันโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬกองร้อยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2108ก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับตรวจยึดยาบ้าจำนวน5กระสอบรวมแล้วก็ 1,846,000 เม็ดพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬเหตุการณ์นี้นะครับได้เกิดขึ้นในขณะที่หน่วยได้จัดกำลังพลบูรณาการนะครับร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่วางกำลังซุ่มเฝ้าตรวจนะครับพื้นที่ที่ตำบลหนองเดินอำเภอบุงคล้าจังหวัดบึงกาฬแต่ผู้กระทำผิดนะครับได้ไหวตัวทันเร่งเครื่องยนต์หลบหนีเจ้าหน้าที่ก็ได้ติดตามนะครับไปจนกระทั่งควบคุมตัวได้นะครับที่ทางหลวงหมายเลข222จังหวัดบึงกาฬสกลนครในพื้นที่บ้านกำแพงเพชรตำบลโนนสมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับยาเสพติดนะครับ5กระสอบเจ้าหน้าที่ก็จับกุมเรียกว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมนะครับก็ได้นำของกลางพร้อมกับผู้กระทำผิดนะครับนำส่งพนักงานสอบสวนสืบสวนนะครับเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกองทัพบกเองนะครับก็พร้อมนะครับในการที่จะปฏิบัติงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลนะครับในเรื่องของการปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดอย่างเต็มขีดความสามารถครับ
2: มาดูฝีมือคนไทยที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นนะครับด้วยนวัตกรรมพิมพ์3มิติช่วยคืนชีวิตฐานใหม่ให้กับทหารกล้าเรียกได้ว่าเป็นที่น่ายินดีนะครับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีโลหะไทเทเนียมพิมพ์3มิตินะครับรักษาพลทหารรัชานนท์ไกยฝ่ายผู้ป่วยที่สูญเสียกระดูกจากเหตุความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนนะครับซึ่งก็เป็นเคสที่ไม่เคยมีบันทึกในรายงานทางการแพทย์มาก่อนด้วยการออกแบบที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคลทำให้อุปกรณ์สามารถที่จะยึดตรึงกระดูกที่แตกละเอียดให้กลับเข้าที่ได้อย่างแม่นยำช่วยให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทีมแพทย์ออร์โธปิดิกนะครับซึ่งนำโดยพันเอกศาสตราจารย์สุริยาลือนามนะครับของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ทีมวิศวกรเมดิคูลี่นะครับที่ไม่หยุดพัฒนานำเทคโนโลยีการพิมพ์3มิตินะครับมาสร้างปฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นจริงนะครับส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับรั้วของชาตินะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฝีมือของคนไทยนะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันอีกสักครู่นึงครับก่อนที่จะกลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ
4: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ น้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
1: คุณผู้ฟังทุกท่านครับตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังและมีประกาศ

วันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.นะครับก็เริ่มในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนในการนี้นะครับได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้องค์กรหน่วยงานต่างๆนะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระวิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระศลครบ100วันนะครับในการนี้นะครับเพื่อให้คนไทยได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะได้นำเสนอรายงานนะครับเป็นสารคดีพิเศษตอนพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงประชาไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่ง

0: ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
1: ท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนผู้ค้าก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง
2: วันนี้นะครับ
3: เวลาหมดไหม
2: เวลาหมดเวลานะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพระสงฆ์นิกรทั่วไทยร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและฝ่ายปกครองเคาะประตูบ้านเล่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
11: ยุงขยง
12: 2
11: 1แมลงขยับ
12: 2
11: 1เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
13: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขา
6: ที่พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนวัดหนองแวงพระอารามหลวงนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆและพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและลงนามถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับที่จังหวัดสงขลาที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำข้าราชการเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวสงขลาทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันแต่งกายไว้ทุกอย่างสุภาพเรียบร้อยร่วมประกอบพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แม่ทัพภาคที่4ร่วมพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงจังหวัดยะลาคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
3: ที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงจังหวัดยะลาพลโทนรทิพย์ผยนอกแม่ทัพภาคที่4ร่วมประกอบพิธีถวายน้ำส่งและถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพร้อมร่วมลงนามถวายความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและระลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการทหารตำรวจและกำลังพลร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สู่ของปวงชนชาวไทยและทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อกองทัพและงานด้านความมั่นคงเสมอมาทั้งนี้ก็อรมน.ภาคสี่ส่วนหน้าขอน้อมจิตส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยโดยจะน้อมนำแนวพระราชดำริและคุณงามความดีที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาเป็นเข็มทิศนำทางในการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจรักษาความมั่นคงและดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบารมีให้ร่มเย็นเป็นสุขสืบไปธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: อธิบดีกรมการปกครองนำฝ่ายปกครองเพชรบุรีเคาะประตูบ้านเร่งลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มตกหล่นในบัญชีคืบหน้าแล้ว 71.44% พบกลุ่มนอกบัญชีแจ้งความประสงค์กว่า 1.7 ล้านคนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: เมื่อวานนี้นายณฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพร้อมคณะผู้บริหารกรมการปกครองลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่หมู่บ้านหนองเข้ตำบลหนองปรงอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยกรมการปกครองระดมกำลังฝ่ายปกครองทั่วประเทศทั้งในอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือกลุ่มตกหล่นซึ่งมีจำนวนประมาณ 1.4 ล้านรายซึ่งเป็นผู้ที่ปรากฏข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงพม.รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนกลุ่มตกหล่นที่ไม่มีรายชื่อในบัญชีสามารถแจ้งความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ข้อมูลล่าสุดนั้นพบว่ามีกลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มตกหล่นได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 740,000 รายคงเหลือผู้ที่ต้องดำเนินการลงทะเบียนกว่า 290,000 รายส่วนกลุ่มนอกบัญชีรายชื่อผู้ตกหล่นซึ่งมีความประสงค์ขอลงทะเบียนเพิ่มเติมมีจำนวนสูงถึงกว่า 1.7 ล้านคนโดยกรมการปกครองจะส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
14: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสันทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
16: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
17: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: เป้าหมายมีไว้พุ่งชนคำพูดคนมีไว้เป็นแรงผลักดัน
19: EFM Playlist Non-Stop

0: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
1: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิวามหกรรมสุนัขอันดับ1ของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปัง The Iconic เพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้อิมแพ็คเมืองทองธานีด็อกโชว์ The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมว
6: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
8: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแส
9: วันไหนหนูแบ้หนูนายหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
10: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโปรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: สวัสดีวันเสาร์ปิดมือถือแล้วหันมาพูดคุยกับครอบครัวให้มากขึ้นเพราะคนสำคัญไม่ควรถูกละเลยนะครับ
10: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ไม่เสกอย่างที่คิดเร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: EFM Playlist of the Week
6: Highest Climber
7: Number 8
8: เดินขึ้นมาตั้งใครแต่ทำได้แค่เดินมาส่ง
9: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
12: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News.
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 14:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับประชาชนยังหลั่งไหลร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick ยางรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
4: บรรยากาศบริเวณหน้าพระบรมมหาราชวังตลอดช่วงเช้าจนถึงขณะนี้ประชาชนเข้าจับจองพื้นที่บริเวณทางเท้าโดยเฉพาะหน้าศาลฎีกาและสนามหลวงซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชกิติยาจะเคลื่อนผ่านเพื่อเฝ้ารอส่งเสด็จบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำสุภาพบางส่วนถือพระรูปไว้แนบอกพนมมือสงบนิ่งแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งสะท้อนความรู้สึกตรงกันว่าพระกรณียกิจของพระองค์ประจักษ์แก่สายตาปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดด้านกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างระหว่างวันที่13ถึง27มิถุนายน2569โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่14นาฬิกาจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจนายรัฐพลนราธิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารเจ้านายฝ่ายเหนือข้าราชการทหารตำรวจและประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่เข้าถวายน้ำส่งพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อน้อมถวายความอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยยิ่งภายหลังจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนโอกาสนี้เหล่าข้าราชการและประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่พร้อมใจกันลงนามถวายความอาลัยหน้าพระรูปอย่างพร้อมเพียงกันทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้ทุกวันทำการณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่และที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอตั้งแต่วันที่14ถึง27มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.และขอเชิญชวนประสบกรณิกรชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าแต่งกายไว้ทุกข์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี
5: ้แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความทุ่มเทเงียบๆจะกลายเป็นผลลัพธ์ที่ดังที่สุด
4: EFM Playlist Non-Stop

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อีกหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โถหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โถหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะส่ายหัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
1: แค่คิดถูกต้องไหม
2: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: สวัสดีวันเสาร์เติมเต็มหัวใจของเราด้วยหนังสือที่เราชอบพักสายตาจากจอมือถือบ้างนะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number
3: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนกินน้อสปูน
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊ก

0: องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
5: แชร์ข่าวเช้า
6: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
8: EFM News EFM NewsEFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: เราฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 15:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขณะที่ประชาชนจับจองพื้นที่เฝ้ารอส่งขบวนเคลื่อนพระศพสักครู่กลับมาติดตามครับ
12: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
13: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
12: หรอใช้ยากไหมล่ะ
13: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
12: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
13: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
12: อืมดีจังโอเคเลย
14: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: ทม.เตรียมความพร้อมรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาบริณาการทุกหน่วยงานดูแลประชาชนตลอดเส้นทางคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครติดตามและกำกับการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานกรุงเทพมหานครในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาตลอดจนติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับเต็นท์กองอำนวยการและรถสุขาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยขณะที่สำนักการจราจรและขนส่งตรวจสอบความพร้อมของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ตลอดจนแนวเส้นทางเคลื่อนขบวนนอกจากนี้สำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้จัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนตลอดเส้นทางเคลื่อนพระศพทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนภารกิจเคลื่อนพระศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและเกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชาชนปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: ขณะที่เมื่อเวลา 14:00 นที่ผ่านมาบรรยากาศบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงก่อนพิธีเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีประชาชนทยอยเดินทางมาจับจองพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดแนวเส้นทางที่ขบวนพระศพจะเคลื่อนผ่านจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเพื่อร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ประชาชนส่วนใหญ่ที่มารอเฝ้าขบวนเชิญพระศพสวมใส่ชุดสีดำท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ทั้งนี้สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 15:45 เป็นต้นไปจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยขบวนพระศพจะออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ผ่านถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาเข้าถนนพระราม4เลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกศรีอยุธยาเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาต่อเนื่องถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในผ่านท้องสนามหลวงก่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษชัยศรี
5: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ You

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ EFM Playlist of the Week ครับผมวันเสาร์3โมงถึง5โมงเย็นครับ2ชั่วโมงนี้อยู่กับผม DJ พีมครับผมแน่นอนครับ2ชั่วโมงนี้เราจะมาร่วมลุ้นกันคุณผู้ฟังว่า20อันดับเพลงครับผมที่ถูกนำมาสร้างเป็น Playlist มากที่สุดของ EFM 94เราประจำวันเสาร์ที่13มิถุนายนจะมีเพลงอะไรบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมเพลงฤดูใหม่จากน้องนุ่นนิวนะครับเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคไปเดี๋ยวชั่วโมงนี้สัปดาห์นี้มาลุ้นกันคุณผู้ฟังว่าฤดูใหม่จากน้องนุ่นนิวเนี่ยจะสามารถครองแชมป์2สัปดาห์ติดได้หรือเปล่านะครับผมอย่าลืมครับใครชอบเพลงไหนเชียร์เพลงไหนครับส่งกันเข้ามาพูดคุยส่งมาเชียร์กันได้2ช่องทางครับ Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live ครับผมเห็นหลายๆคนเนี่ยทักทายเข้ามากันแล้วขอเพลงฤดูใหม่กันเข้ามาเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอลุ้นนะยิ่งฤดูใหม่มาช้าแค่ไหนเนี่ยแปลว่าอันดับของฤดูใหม่จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแล้วมารอดูกันว่าฤดูใหม่จะสามารถครองแชมป์2สัปดาห์ต่อเนื่องได้หรือเปล่านะครับก่อนไปเริ่มกันวันนี้ครับผมฝากไว้ด้วยคุณผู้ฟังกับบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอครับแต่หนึ่งเรื่องที่ต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ทุกคนก่อนละกันนะครับคือวันนี้คุณผู้ฟังเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับผมพิมอาจารย์รายงานช้าเหมือนเดิม20อันดับคุณผู้ฟังแต่ว่าสำหรับอันดับไหนที่จังหวะเพลงเนี่ยมันค่อนข้างเร็วนะครับผมอาจจะขออนุญาตสกิปไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงเราจะยังมีการพูดถึงแล้วก็พูดชื่อเพลงนั้นออกมาเพราะฉะนั้นนะครับผมใครเชียร์เพลงไหนชอบเพลงไหนอยู่นะครับได้รู้แน่นอนว่าเพลงที่คุณชอบที่คุณเชียร์เนี่ยอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเบรกแรกพิมขออนุญาตเปิดหัวด้วยเพลงนี้ก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ฟังไปฟังกันก่อนเลยกับอันดับที่20ของเราในสัปดาห์นี้ครับผลงานเพลงจากพี่เล็กรัชเมธครับผมเพลงนี้มีชื่อว่าอบอวนครับ
5: Number 20

เปิดให้ไปอีก2เพลงกับ3อันดับครับผมคุณผู้ฟังขอรีแคปกันก่อนอันดับที่19ครับผม1ผลงานเพลงที่เคยเป็นแชมป์ออฟเดอะวีคมาแล้ว3สมัยด้วยกันครับจากพี่อิงค์บรันทอนฟิชชิ่งกับพี่ๆ Fellow ครับแอบรักได้สมบูรณ์แบบคุณผู้ฟังลงมาจากอันดับที่10สู่อันดับที่19ในสัปดาห์นี้นะครับจากพี่อิงค์บรันทอนนะแต่สำหรับแฟนคลับพี่อิงค์ไม่ต้องกลัวเลยนะครับผมเพราะว่าเพลงใหม่เพิ่งออกมาเชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานครับผมเพลงใหม่ของพี่อิงค์เข้า EFM Playlist of the Week ของเราแน่นอนครับและอันดับที่18ครับคุณผู้ฟังเมื่อกี้เปิดให้ฟังไปแล้วกับ New Entry เพลงแรกของเราในสัปดาห์นี้ครับผมผลงานจากพี่ว่านฉัยครับมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอนะครับผมเป็นหนึ่งผลงานเพลงที่คอนทราสต์กับ MV มากๆนะฮะเพราะว่า MV เนี่ยพี่ว่านฉัยไม่ใจดีกับตัวเองและไม่ใจดีกับพี่เฟยเลยนะครับผมเขาบอกว่าไปถ่าย MV เพลงนี้กันที่อากาศแบบติดลบเท่าไหร่อ่ะลบ30แบบว่าน้ำตาพี่เฟยที่มันไหลออกมาใน MV อ่ะถ่ายไม่เห็นเพราะว่ามันกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วคุณผู้ฟังอยากให้ลองไปติดตาม MV เพลงนี้กันครับมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอในอันดับที่18ของเราครับและจบไปเมื่อกี้คุณผู้ฟังขึ้นมาจากอันดับที่18สู่17ครับผม1ผลงานเพลง New Entry ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาครับหายไปไม่บอกลาจาก Full Step ด้วยครับไปกันต่อเลยดีกว่าคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงในอันดับที่15ของเราครับผมเพลงนี้เนี่ยก่อนไปที่15ขออนุญาตเล่าถึงเพลงอันดับที่16ก่อนนะครับคุณผู้ฟังนี่เป็นอีกหนึ่งเพลง New Entry ของเราครับคุณผู้ฟังซึ่งเป็นผลงานเพลงจากพี่โจอี้ฟูภูวสิทธิ์ฟีเจอริงกับพี่พันวราการนะครับผมเข้ามาสัปดาห์แรกอยู่ในอันดับที่16เลยแต่ผมขออนุญาตต่อเนื่องไปที่อันดับที่15เลยคุณผู้ฟังผลงานเพลงจากพี่นนทนนท์ฟีเจอริงกับพี่โยบอยทีเจครับผมอยู่กับเรามาแล้วทั้งหมด6สัปดาห์ด้วยกันเพลงนี้มีชื่อว่ากลัวลืมครับ Number 15

0: และนี่คือผลงานเพลงในอันดับที่15ของเราครับผมจากพี่นนท์ถนนฟิชวิ่งกับพี่เต๋าโยบอยทีเจครับคุณผู้ฟังไปกันต่อเลยกับอันดับที่14ครับผมผลงานเพลงต่อไปนี้ในอันดับที่14นะคุณผู้ฟังอยู่กับเรามาแล้ว5สัปดาห์ครับลงมาจากอันดับที่11สู่14นั่นคือเพลง Number 1จากน้องเจ้าขุนครับแต่อย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคุณผู้ฟังสืบเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยเราจะขออนุญาตละเพลงเร็วไว้ก่อนจะเปิดเพลงช้าเพราะๆให้ฟังกันนะครับผมตลอด2ชั่วโมงนี้เลยเพราะฉะนั้นบางอันดับเนี่ยอาจจะไม่ได้เปิดเพลงนะครับแต่ไม่ต้องห่วงเราจะประกาศให้ฟังทุกอันดับแน่นอนครับผมเดี๋ยวก่อนส่งไปพักกันคุณผู้ฟังพี่มี2เพลงใหม่จาก Purpose และลานดอกไม้ที่ยิ่งรู้สึกว่าโอ้โหเป็นเพลงช้าที่เพราะมากๆแล้วก็ฟังแล้วมันได้คิดอะไรหลายอย่างนะคุณผู้ฟังจาก2เพลงนี้นะครับผมเพลงแรกคือไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับผมล่าสุดจาก Purpose ครับและอีก1เพลงครับเดิมๆจากลานดอกไม้คุณผู้ฟังที่สำคัญนะใครที่ชอบฟังเพลงเดิมๆจากลานดอกไม้นะครับและคุณชอบ Purpose นะฟัง2เพลงนี้จบแล้วเนี่ยวันนี้กลับไปนะครับลองเสิร์ชเข้าไปในYouTube ดูคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังจะเจอไลฟ์เซสชั่นที่ลานดอกไม้กับเพอร์พีชเนี่ยมาฟีเจอริ่งกันในเพลงเดิมๆพิมพ์บอกเลยว่าเพราะแบบหูเคลือบทองมากๆนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องต้องประชาสัมพันธ์คุณผู้ฟังสำหรับใครที่ฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับเดี๋ยวตอน 3:40 นครับผมเราจะมีการตัดไปที่การถ่ายทอดสดจากวิทยุกองทัพบกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากฟังรายงานชาร์ต20อันดับเพลงกับผม DJ พิมพ์ต่อนะครับเข้ามาจูนอินกันได้ช่องทางออนไลน์ของเรา2ช่องทางเลย Airtime ฟังฟิล์ม Music Application แล้วก็เว็บไซต์ airtime.live นะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังกับ2เพลงนี้แล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงนี่คือไม่มีวันไหนไม่คิดถึงและเดิมๆครับ
1: Number 14

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM Fandom Life
1: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
4: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
5: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
6: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
7: ภูเขา
6: ภูเขา
1: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
4: อยากให้ไปด้วยกัน
7: โอ้
8: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
7: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
1: หวานหวานเลย
7: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 นถึง
9: บัดนี้
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุในสังกัดต่างๆขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในการขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมสารวงศ์จะได้เสด็จพระราชดำเนินมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อที่จะได้ร่วมในขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาที่จะได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างก็ได้มาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและในการได้แสดงความอาลัยนะครับในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งได้สิ้นพระชนม์ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในวันที่12มิถุนายนตามประกาศสำนักพระราชวังนะครับที่ได้ประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้ส่งพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยและส่งเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระอาการสุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการสุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีและประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้การเคลื่อนเชิญขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังก็จะใช้เส้นทางในการเคลื่อนพระศพนั้นนะครับตลอดเส้นทางนั้นประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะครับซึ่งระหว่างการเส้นทางที่จะได้เคลื่อนพระศพไปนั้นนะครับก็จะมีเส้นทางที่จะออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับสภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายที่ถนนอังรีดูนังจากนั้นจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเมื่อถึงแยก3ย่านแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทเมื่อถึงแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วผ่านยังวัดเบญจนาถบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนป้าพลานจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีมุ่งหน้าสู่จุดหมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมราชวังซึ่งในระหว่างเส้นทางตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับที่ฝนได้ตกลงมาอย่างหนักนั้นประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนต่างได้สวมแต่งกายในชุดสีดำนะครับเพื่อแสดงความอาลัยแล้วก็ได้มานะครับเข้าเฝ้าในช่วงเวลาที่จะมีการเคลื่อนนะครับขบวนเชิญพระศพนั้นผ่านในเส้นทางต่างๆตามที่ได้นำเรียนกัน10กิโลเมตรนะครับซึ่งในเส้นทางนั้นตั้งแต่ช่วงเมื่อวานนี้จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนต่างได้เข้ามากันในพื้นที่กันอย่างเนื่องแน่นในการแต่งกายชุดสีดำและภายในมือนั้นก็มีทั้งพระฉายาลักษณ์ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมด้วยในสิ่งต่างๆที่จะได้นำมาเพื่อแสดงออกถึงเรื่องของการไว้อาลัยนะครับแล้วก็แสดงถึงความโศกเศร้าเสียใจจากการที่พระองค์ได้สิ้นพระชนม์ซึ่งในระหว่างที่ผ่านมานั้นนะครับในการที่ได้ส่งพระประชวรก็จะได้มีลำดับการที่ได้ส่งพระประชวรตามที่สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการมาเป็นระยะนะครับซึ่งจะได้นำเรียนท่านผู้ฟังให้ทราบกันในช่วงนี้ครับ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็มีพี่น้องประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครเองแล้วก็จากต่างจังหวัดนะครับได้เดินทางมาถวายความอาลัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยนะครับซึ่งบรรยากาศที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็มีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมาแล้วก็บางท่านนะครับก็นำรูปมาหลากหลายอิริยาบถที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงปฏิบัติพระกริยากิจมากอดไว้แนบอกด้วยเช่นเดียวกันการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเราร่วมส่งเสด็จนะครับผู้ที่เคยมีโอกาสนะครับได้ปฏิบัติงานรับสนองพระกริยากิจมาก่อนก็ต่างแสดงความซาบซึ้งแล้วก็ประทับใจในพระวิริยะอุตสาหะแล้วก็ความมุ่งมั่นในการที่พระองค์ทรงงานนะครับแล้วก็รวมถึงทรงเป็นกันเองกับผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับในวันนี้นะครับมีบางท่านนะครับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาเฝ้านะครับบริเวณริมสองฝั่งถนนที่จะเคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังบริเวณพระมหาราชวังนะครับก็ต่างตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จกันด้วยนะครับที่บริเวณตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขออภัยครับโรงพยาบาลจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับโดยมีความตั้งใจที่จะร่วมส่งเสด็จในวันนี้และตั้งใจมาเพื่อถวายพระกำลังใจแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการสูญเสียครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยตลอดพระชนมชีพนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกริยากิจเพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยประสบกรณิกรของพระองค์มาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันซึ่งในขณะนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศของโดยรวมนะครับก็มีประชาชนมาร่วมรอเฝ้านะครับร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมส่งเสด็จที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดระเบียบของพื้นที่โดยรอบนะครับการจราจรโดยรอบแล้วก็มีการเฝ้าร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยนะครับ โดยทั้งนี้นะครับท่านผู้ฟังครับโดยที่สำนักพระราชวังกำหนดเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็จะเคลื่อนขบวนพระศพจากออกจากประตู15โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับก็มีการแจ้งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยนะครับว่าจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางมาแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบริเวณโถงชั้น1นะครับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้จนถึงเวลา 19:00 น.ของวันนี้ด้วยนะครับขณะที่สำนักพระราชวังได้มีประกาศสำนักพระราชวังนะครับเรื่องของการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับโดยว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจนช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.จนถึงเวลา 16:00 น.นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปในการนี้นะครับได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พี่น้องประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันนะครับทุกวันเวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินุกูลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปรวมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันด้วยนะครับโดยในวันนี้เองนะครับคณะรัฐมนตรีโดยนำโดยนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปด้วยเช่นเดียวกันที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนะครับโดยตลอดจนมีข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเดินทางเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับก็เป็นการที่ปวงชนชาวไทยทุกคนนะครับต่างได้น้อมรำลึกในพระกรุณา

การส่งงานและส่งสืบสานรักษาและก็ต่อยอดหลักการส่งงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยหนึ่งในโครงการที่หลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือโครงการราชทัณฑ์ปันสุขด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อผู้ต้องขังได้รับการดูแลทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับเพื่อบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็ภัยพิบัติร้ายแรงภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนนอกจากนี้ยังมีการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และช้างนะครับผ่านโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์และโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ

ค่ะท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนณวันที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 หลังประทับรักษาพระอาการประชวรเป็นเวลานานนะคะณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกรุงเทพมหานครสิริพระชนษา47ปีค่ะในการนี้นะคะจะขอลำดับการรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะคะในตั้งแต่ในช่วงของวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังค่ะออกแถลงการว่าเมื่อวันที่14ธันวาคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงเพื่อร่วมแข่งขันในรายการ Thailand Walking Dog Championship by Royal Thai Army 2022ซึ่งมีกำหนดแข่งขันระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงกราบทูลเชิญเสด็จไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาจนพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจึงเชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อเข้าประทับรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดค่ะจากนั้นในวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2565สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่2โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่าพระอาการโดยรวมคงที่ในระดับหนึ่งจังหวะการเต้นของพระหัตถ์ไทยควบคุมได้ด้วยพระโอสถผลการตรวจพระหัตถ์ไทยพบว่าพระหัตถ์ไทยยังบีบตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควรผลการฉีดสีของหลอดเลือดพระหัตถ์ไทยไม่พบความผิดปกติโดยคณะแพทย์ได้ถวายพระโอสถและเครื่องมือช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัพพาสะพระวักกะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดจากนั้นในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2566สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่3โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาส่วนพระอาการประชวรโดยรวมในขณะนั้นยังไม่ทรงรู้พระองค์จากนั้นในวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่4โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าจากการถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระปัพพาสะและพระวักกะมาโดยตลอดคณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อเป็นครั้งคราวจึงได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพิ่มตั้งแต่วันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมาคณะแพทย์ตรวจพบว่าทรงมีพระอาการติดเชื้อรุนแรงและเข้าในกระแสพระโลหิตทำให้ต้องถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานร่วมกันรวมทั้งถวายพระโอสถกระตุ้นความ

0: ความดันพระโลหิตเพื่อรักษาความดันพระโลหิตให้คงที่เนื่องจากความดันพระโลหิตต่ำจากนั้นในวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่5โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมนะคะว่าพระองค์ยังมีความดันพระโลหิตต่ำอยู่คณะแพทย์ยังต้องถวายพระโอสถเพื่อกระตุ้นความดันพระโลหิตร่วมกับพระโอสถปฏิชีวนะและการใช้อุปกรณ์ทดแทนการทำงานของพระวักกะและช่วยหายพระหทัยอย่างต่อเนื่องค่ะจากนั้นในวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2568สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่6โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าพระอาการติดเชื้อโดยรวมดีขึ้นความดันพระโลหิตคงที่หลังจากหยุดถวายพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตโดยคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถปฏิชีวนะเพื่อควบคุมการติดเชื้อและยังถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะอย่างต่อเนื่องและยังเฝ้าติดตามพระอาการและถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นในวันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สำนักพระราชวังออกแถลงการพระอาการประชวรฉบับที่7โดยคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนพุทธศักราช2569คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภีจากการอักเสบของพระอันตะทำให้พระอาการไม่คงที่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปภาสะและพระวักกะถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนานรวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิตและพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้วพระอาการยังคงทรุดบ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังคงควบคุมไม่ได้ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบโดยคณะแพทย์ยังคงถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดค่ะจากนั้นประกาศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฉบับที่8คือการประกาศจากแถลงการของสำนักพระราชวังนั่นคือการประกาศสิ้นพระชนโดยตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื
1: ้อจับในพระนาภีนะครับช่องท้องจากนั้นการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพระราชสัปดาห์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในเวลา 19:48 นาทีนั้นได้สิ้นพระชนม์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนษาปีที่47นะครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้ในช่วงที่รอเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งครับพร้อมด้วยพระองศานุวงศ์นะครับจะได้เสด็จเชื่อมเนินมารอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งจะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิตรลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจาการณีพิริยภัทรราชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัดติยราชนารีและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนนะครับซึ่งจะได้มาเสด็จพระราชดำเนินรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาริรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวิชรวัตมังกูลสิริวิบูลย์นะสิริวิบูลย์ราชกุมารนะครับจะไ เสด็จพระราชดำเนินถึงในเวลา 16:30 นาทีนะครับเมื่อเสด็จถึงแล้วก็จะได้เสด็จขึ้นทางลิฟต์นะครับที่ชั้นที่29ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์จะได้เสด็จเข้าห้องประทับชั้นที่29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับจะได้เดินนำขบวนเชิญพระบรมศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลที่ได้ถวายการรักษาพยาบาลก็จะเลื่อนพระแท่นพยาบาลเชิญพระศพเข้าสู่ลิฟต์เมื่อเชิญพระศพถึงชั้นล่างของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์คณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพขึ้นรถยนต์หลวงรอยลอ1ดอเด็ก0929เชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาภายในพระบรมมหาราชวังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระชูหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมสานุวงศ์ตามรถยนต์หลวงเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในวันนี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะได้มีส่วนของการหมายกำหนดการในการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนะครับในช่วงเย็นซึ่งในเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงฆ์พระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชวรรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์นับเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและจุ่มสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและส่งทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายนโมทนาถวายอิริยถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับในวันนี้ผู้ที่เข้าเฝ้าจะได้แต่งกายด้วยเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันนะครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในช่วงเช้าที่ผ่านมานั้นบรรยากาศณบริเวณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนัทนนท์ชาญวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้นำคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาครับซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศ จพระองค์ปฏิบัติบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการโดยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประสบกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสทางสังคมรวมถึงผู้ต้องขังโดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขโดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปตามหลักมนุษยธรรมนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากนี้ในบรรยากาศณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีหน่วยงานต่างๆได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันนะครับขณะเดียวกันเองทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศในการจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 ที่ผ่านมาณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมและได้ประชาสัมพันธ์ให้ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดและอำเภอได้รับทราบและได้เข้าร่วมพิธีนะครับซึ่งทางนายอันสิทธิ์สัมพันธราชปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และมีส่วนร่วมในพิธีด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเองได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดทั่วประเทศจัดพิธีถวายน้ำส่งพระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมโดยการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจสวมชุดปกติขาวประดับแขนทุกสำหรับประชาชนแต่งกายไว้ทุกพร้อมทั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนตลอดจนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการให้ตกแต่งสถานที่ระบายผ้าดำขาวให้เหมาะสมกับพระเกียรติยศตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายน2569เป็นระยะเวลา15วันและมีการจัดลงนามแสดงความอาลัยในห้วง15วันด้วยครับ
3: ท่านผู้ฟังครับและในวันนี้นะครับมีมติพิเศษที่6/2569จากมหาเถรสมาคมโดยเป็นเรื่องของแนวทางการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีการให้สำนักพระพุทธศาสนาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติวีแจ้งเวียนวัดทุกวัดนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นรายรูปนะครับทุกรูปให้เห็นชอบและมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรทั้งวัดไทยในต่างประเทศด้วยให้จัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมตั้งเครื่องสักการะประกอบด้วยเครื่องทองน้อย1สำรับหรือกระถางธูปปักธูปหาง3ดอกเชิงเทียน1คู่ตามบริบทที่วัดสามารถจัดหาได้พร้อมพุ่มดอกไม้และแจกันดอกไม้ตามความเหมาะสมณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมกับประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดหรือชุมชนนะครับประจำทุกวันเป็นเวลา15วันนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่13มิถุนายน2569เป็นต้นไปส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตตมวาน7วันปนรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตตมวาน100วันมีการอนุโลมในการกำหนดการตามกำหนดการวันแรกพระราชพิธีแต่ละวาระด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายภัตตาหารเช้าหรือเพล การสวดพระพุทธมนต์และถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานในเวลาบ่ายหรือเย็นการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปเป็นต้นนะครับทั้งนี้ในการใช้พัดยศในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระกุศลข้างต้นนั้นให้อนุโลมการปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมที่928/2567ข้อ 2.1 โดยมีการให้การจัดพิธีในส่วนกลางเฉพาะที่ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดและในส่วนของส่วนภูมิภาคเฉพาะตั้งแต่ระดับอำเภอขึ้นไปเป็นเจ้าภาพจัดก็ให้ใช้พัดยศและให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับในส่วนของการให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลเป็นกรณีพิเศษเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวานปนรสมวานปัญญาสมวานและสัตมวานและให้คณะสงฆ์เจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดสวดมนต์เย็นเป็นประจำทุกวันจนถึงการบำเพ็ญกุศลสัตมวานนะครับนอกจากนี้การจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามมติมหาเถรสมาคมที่37/2569ให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์การจัดพิธีดังกล่าวโดยเป็นพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประดิษฐานพระรูปตามแนวทางของที่รัฐบาลประกาศออกไปด้วยนะครับและจะมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมบรรเพ็ญกุศลด้วยการสวดมนต์เจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลนะครับขณะที่กระทรวงมหาดไทยได้มีแนวทางการถวายความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยมีการจัดพิธีถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้นะครับวันเสาร์ที่13 มิถุนายน 2569ในช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงช่วงเที่ยงที่ผ่านมาและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประดับผ้าดำขาวพานแจกันดอกไม้2คู่พานพุ่มดอกไม้1คู่สายแถบจากพระรูปไปยังขันใบใหญ่มีการจัดขันน้ำและน้ำสงพระศพเป็นน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไม่ต้องใส่ดอกไม้เพื่อให้ข้าราชการและประชาชนได้ส่งน้ำไปยังขันใบใหญ่ที่เชื่อมต่อกับสายแถบนะครับส่วนที่สถานที่ให้ใช้สารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือว่าสถานที่ที่เหมาะสมการแต่งกายข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจชุดปกติขาวประดับแขนไว้ทุกด้านซ้ายเหนือศอกสำหรับพี่น้องประชาชนให้แต่งกายไว้ทุกนะครับขณะที่การลงนามถวายความอาลัยตั้งแต่วันที่12 มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่26 มิถุนายน 2569ระยะเวลา15 วันจะมีการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแพรไว้ทุกตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและมีการจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยโดยมีการลงนามเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้แสดงความอาลัยด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่สำนักงานกสทช.นั้นได้มีแนวปฏิบัติการออกอากาศของรายการกรณีดังต่อไปนี้นะครับสำหรับผู้ที่รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักงานกสทช. พื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและความอาลัยต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้มีการขอความร่วมมือผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ร่วมดำเนินการตามแนวทางของสำนักงานกสทช.นะครับโดยการเชื่อมโยงสัญญาณกรณีที่มีการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบรรเพ็ญพระราชกุศลและพระราชพิธีต่างๆจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.โดยให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณในทันทีส่วนกรณีที่มีการถ่ายทอดสดการเสด็จของพระบรมวงศานุวงศ์หรือกษัตริย์จากต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลสลับสับเปลี่ยนกันเชื่อมโยงสัญญาณครับส่วนกรณีของข่าวในพระราชสำนักให้ผู้ประกาศข่าวแต่งกายโทนสีดำสุภาพทรงผมสุภาพเรียบร้อยตลอดจนปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบให้เป็นโทนสีดำขาวตามประกาศของสำนักพระราชวังครับการออกอากาศรายการของสถานีให้นำเอารายการปกติมาออกอากาศได้โดยเนื้อหาและบริบทของรายการให้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อร่วมกันถวายความอาลัยทั้งนี้รวมถึงเนื้อหาและก็รายการที่นำจากต่างประเทศด้วยนะครับส่วนการปรับโทนสีของรายการและองค์ประกอบของฉากก็ให้มีการคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความสอดคล้องกับความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาและรายการเพื่อเป็นการแสดงถึงการถวายความอาลัยนะครับส่วนการแต่งกายของพิธีกรการของผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศให้อยู่ในโทนสีดำหรือโทนสีเข้มสุภาพทรงผมเรียบร้อยสีหน้าท่าทางกริยาวาจาน้ำเสียงสำรวมกรณีเครื่องแต่งกายของผู้ร่วมรายการให้เน้นการแต่งกายโทนสีสุภาพโดยคำนึงถึงความเหมาะสมในห้วงเวลาของการถวายความอาลัยนะครับส่วนการปรับโทนสีของตราสัญลักษณ์ของสถานีหรือว่าโลโก้ก็ให้เป็นโทนสีขาวดำทั้งนี้เมื่อมีกำหนดตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีให้ตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีอยู่มุมบนขวาของจอและให้ปรับตราสัญลักษณ์ของทางสถานีหรือว่าโลโก้อยู่มุมล่างขวานะครับ
4: ความสูญเสียและความโศกเศร้าในครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ในประเทศไทยเท่านั้นนะคะทั่วโลกแล้วก็ผู้นำต่างชาตินานาประเทศต่างแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดากันอย่างต่อเนื่องค่ะรวมถึงสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏานสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานก็ทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชาชินีแห่งภูฏานทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนมชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะได้ก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมร่วมไว้อาลัยต่อการสูญเสียเจ้าฟ้าผู้เป็นที่รักยิ่งพระองค์หนึ่งซึ่งอุทิศพระชนชีพเพื่อรับใช้ชาติและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนของพระองค์ข้า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอส่งกำลังใจความระลึกถึงและคำภาวนาเป็นพิเศษไปยังผู้ที่เคยใกล้ชิดรู้จักและถวายความรักความเคารพต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอย่างสุดหัวใจและกำลังเผชิญกับความสูญเสียอันยิ่งใหญ่นี้อยู่ในขณะนี้เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตทั่วโลกค่ะแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาโดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาและสถานกงสุลในประเทศไทยเผยแพร่สารจากนายชอนโอนิลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยระบุว่าในนามของสหรัฐอเมริกาและชาวอเมริกันในประเทศไทยข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาพร้อมร่วมอาลัยกับปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นมิตรแท้ของเราในช่วงเวลาแห่งความอาดูลนี้โดยเผยแพร่ผ่านทางเพจสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาค่ะรวมถึงทางด้านสถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทยด้วยค่ะแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนชาวไทยกับการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งพระองค์ทรงมีคุณูปการอันประเมินค่ามิได้ต่อการพัฒนาประเทศไทยทรงเป็นที่รักของประสบกรณิกรไทยอย่างแท้จริงและทรงได้รับการยกย่องอย่างสูงในต่างประเทศค่ะ
5: ท่านผู้ฟังครับนอกจากในต่างประเทศนะครับในประเทศไทยเองนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ได้มีการแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะครับจัดพิธีถวายน้ำทรงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลาประมาณ 12:00 นณศาลากลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมครับเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนั้นได้ร่วมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เคลื่อนเข้ามาที่ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับผู้ที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายความเคารพในสองข้างทางบริเวณหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับและรถยนต์มาที่นั่งของพระบรมสารีวงศ์ทุกๆพระองค์ค่อยๆเคลื่อนมาช้าๆครับหน่วยงานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนรงค์หลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ที่บริเวณด้านล่างของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ต่างได้มานะครับเป้าที่จะได้แสดงความอาลัยนะครับเป็นครั้งสุดท้ายและขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งที่ได้เชิญนะครับรถยนต์ขบวนเชิญพระศพซึ่งเป็นรถยนต์ตู้นะครับซึ่งได้เชิญพระศพลงจากในบริเวณพื้นที่ของทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วนะครับค่อยเคลื่อนออกมาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยทางคณะแพทย์พยาบาลที่ถวายการรักษาและรถยนต์หลวงนะครับเชิญพระศพขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วโดยมีรถนำถึงเป็นรถยนต์พระนะครับก็คือสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสิมารามเป็นรถยนต์นำขบวนเชิญพระศพนะครับในขณะนี้ได้เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แล้วครับโดยระหว่างทางนั้นในการที่จะได้เคลื่อนนะครับพระศพในการเส้นทางทั้งหมดนะครับ10 กิโลด้วยกันก็จะได้ ผ่านจากเส้นทางของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยใช้เส้นทางถนนอังรีดูนังนะครับไปถนนพระรามที่4เมื่อถึงแยกสามย่านก็จะเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทนะครับในขณะนี้ได้เลี้ยวเข้าไปนะครับออกจากที่บริเวณจุฬาลงกรณ์เพื่อจะเลี้ยวเข้าถนนอังรีดูนังไปทางถนนพระราม4ครับ
5: ท่านผู้ฟังครับสำหรับรถยนต์พระที่นั่งที่ทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพครับเป็นรถโวล์กสวาเก้น T4 ทะเบียน1ดเด็ก0929ครับซึ่งทำหน้าที่ในการอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสู่พระบรมมหาราชวังครับสำหรับรถยนต์คันนี้ครับเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่เคยใช้ในการอัญเชิญพระบรมศพในพระราชพิธีสำคัญของชาติและเป็นรถทรงงานที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงใช้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจครับมาอย่างยาวนานด้วยการคงสภาพเดิมจากโรงงานสะท้อนพระราชดำริแห่งความเรียบง่ายและความพอเพียงจึงถือเป็นรถยนต์พระที่นั่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอยู่ในเหตุการณ์สำคัญของแผ่นดินไทยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับในส่วนของเส้นทางของขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งหลังจากที่เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอังรีดูนังแล้วซึ่งเป็นถนนในพื้นที่ของเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครนะครับโดยเริ่มต้นจากถนนพระรามที่1ถึงถนนพระรามที่4 4แยกอังรีดูนังซึ่งเดิมเรียกถนนสายนี้ว่าถนนสนามม้าเนื่องจากผ่านสนามม้าปทุมวันและตัดผ่านสถานที่สำคัญอาทิสภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นต้นนะครับจากนั้นเส้นทางจะเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพระราม4ครับซึ่งนับเป็นถนนสายเศรษฐกิจหลักความยาว 9.4 กิโลเมตรเชื่อมต่อใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งยาวตั้งแต่ย่านเยาวราชผ่าน3ย่านสีลมสาทรคลองเตยไปจนถึงแยกพระโขนงซึ่งสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับจากนั้นครับจะเส้นทางในการเคลื่อนขบวนเชิญพระศพจะเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4และจะถึงแยก3ย่านและจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทครับซึ่งถนนพญาไทเป็นสี่แยกในเขตปทุมวันเป็นจุดตัดของถนนพระรามที่4ถนนพญาไทและถนน4พระยาและถือว่าเป็นถนนสายหนึ่งที่สำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับจากนั้นจะมุ่งสู่แยกพญาไทและเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนราชปารภต่อจากถนนจตุรทิศในเขตราชเทวีไปทางทิศตะวันตกตัดกับถนนพญาไทสี่แยกพญาไทถนนพระราม6สี่แยกศรีอยุธยาเป็นต้นครับและจะผ่านทางอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งณขนาดนี้อยู่ที่จุดตัดแยกถนนพระรามที่4และกำลังที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ในส่วนของแยก3ย่านและเพื่อที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพญาไทยครับ
6: ท่านผู้ฟังคะเมื่อเข้าสู่ถนนพญาไทแล้วนะคะก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาค่ะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนราชดำเนินนอกตรงไปตลอดตามเส้นทางของถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
7: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นนะครับการขบวนเชิญพระศพนั้นตลอด2ข้างทางนะครับเต็มไปด้วยประสบกนิกรชาวไทยนะครับที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วยความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาซึ่งได้เชิญนะครับในขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นน้อมถวายความอาลัยโดยพร้อมเพรียงกันในเวลาที่ขบวนเชิญพระศพนั้นได้แล่นผ่านนะครับบรรยากาศของสองฝากฝั่งเส้นทางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาดูลนะครับวันนี้บรรยากาศในขบวนเชิญพระศพบรรยากาศของกรุงเทพมหานครประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันครับเพื่อเฝ้ารับเสด็จนะครับขบวนเชิญพระศพครับซึ่งขณะนี้ได้เดินทางนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับเพื่อเดินทางไปจนถึงถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในก่อนเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระลานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับในขณะนี้สองฝากฝั่งของถนนนะครับประสบกรณิกรชาวไทยนั้นเฝ้ารับเสด็จด้วยหัวใจนะครับอันเศร้าโศกของวันนี้นะครับต่างถือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชบิดานั้นไว้ในอ้อมกอดอย่างหนึ่งแน่นนะครับขบวนเสด็จนั้นได้แล่นผ่านเมื่อผ่านในเส้นทางใดนะครับทุกเส้นทางทุกตึกรามบ้านช่องต่างๆต่างเป็นสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับของชนชาติไทยเรานะครับและเป็นถนนที่มีความสำคัญนะครับเหมือนอย่างเช่นในคราวของขบวนเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับและรถที่ใช้เป็นรถโฟล์คสวาเก้นคันเดียวกันนี้นี่เองในตอนนี้นะครับขบวนรถได้เคลื่อนผ่านท้องถนนนะครับไปอย่างเชื่องช้านะครับเพื่อให้ประสบกรณิกรชาวไทยได้ถวายความอาลัยด้วยกันนะครับณขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งนั้นและจากนั้นรถก็จะได้ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
6: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานั้นทรงมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสการคุ้มครองสิทธิสตรีและเด็กรวมถึงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติผ่านโครงการหลักๆสำคัญคือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรตั้งแต่การเตือนภัยการสนับสนุนถุงยางชีพไปจนถึงการฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนโครงการกำลังใจในพระดำริเริ่มขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิดและผู้ต้องขังโดยเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงการดูแลแม่และเด็กในเรือนจำมีการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนรวมถึงมูลนิธินภาเป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและสร้างอาชีพให้กับกลุ่มผู้ที่ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสโดยฝึกทักษะและแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่ายสร้างรายได้และคืนคนดีสู่สังคมค่ะนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์เป็นโครงการที่มุ่งเน้นปัญหาสุขภาพของสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืนโดยการปรับปรุงศูนย์พักพิงสัตว์จัดจำหน่าย ขออภัยค่ะจัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนรวมถึงการรณรงค์ให้ประชาชนนั้นเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบด้วยค่ะ
7: ท่านผู้ฟังครับจากพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเราจะเห็นได้ว่าพระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อสังคมไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับจากขบวนเชิญพระศพนี้นะครับในบรรยากาศอันโศกเศร้าของชนชาวไทยนะครับเมื่อเรารำลึกได้นั้นนะครับพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับต่างอยู่ในความทรงจำของคนไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยตลอดระยะเวลา40กว่าปีนะครับที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับโดยจากคำบอกเล่าของปัญญาชนชาวไทยซึ่งถือว่าเป็นการกล่าวที่น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นนะครับโดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะครับก็ได้กล่าวถึงนะครับเพื่อรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านว่าตลอดเวลา40กว่าปีนั้นเป็นช่วงเวลาของปาฏิหาริย์ของชาวไทยนะครับที่มีความยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าซึ่งพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของประสบกรณิกรและทรงอุทิศพระวรกายในการทำงานเพื่อบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องจากพระกรณียกิจนั้นพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในหลายด้านทั้งงานด้านอาสาสมัครงานยุติธรรมการทรงรับราชการเป็นอัยการและการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในระดับนานาชาติโดยเฉพาะงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติด้านการป้องกันอาชญากรรมและยาเสพติดซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นคุณูปการสำคัญต่อประเทศไทยนะครับอาจารย์ธงทองนะครับเป็นผู้ที่ได้ถวายงานนะครับในการทำงานนะครับในการปฏิบัติพระกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่านับเป็นความโชคดีในชีวิตที่ได้มีโอกาสถวายงานและใกล้ชิดพระองค์พระองค์ทรงมีพระเมตตาและพระปฏิสันถารอย่างเป็นกันเองทรงสนพระทัยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกฎหมายและความเป็นไปของบ้านเมืองอยู่เสมอมีพระปฏิสันถารสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นจนทำให้รู้สึกว่าพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งทางใจและทรงใส่พระทัยต่อทุกสุขของประชาชนอย่างแท้จริงนะครับพระองค์ทรงห่วงใยประสบกรณิกรชาวไทยนะครับรวมไปถึงผู้ต้องขังหญิงเป็นอย่างมากเคยตามเสด็จไปทรงเยี่ยมเรือนจำและเห็นพระองค์ทรงอุ้มบุตรของผู้ต้องขังด้วยพระเมตตาจนต่อมามีพระราชดำริเรื่องการดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นกติกากรุงเทพอีกด้วยนะครับในพระกรณียกิจนี้ของพระองค์นะครับพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ยอมรับนะครับทั้งในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังครับณขณะนี้ขบวนเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้พ้นจากในส่วนของถนนพญาไทและถึงแยกพญาไทจากนี้ตอนนี้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาแล้วนะครับซึ่งอีกสักครู่จะผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับซึ่งตลอดทั้งสองฝั่งถนนนั้นตลอดทั้งวันที่ผ่านมามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆจากทั้งกรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดเดินทางมาทั้งในจุดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและบริเวณสองข้างถนนตั้งแต่ถนนในส่วนของ ถนนพระรามที่4ยาวไปตลอดจนถึงถนนพญาไทเพื่อแสดงความอาลัยและเฝ้ารับเสด็จขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนต่างเฝ้ารอการเคลื่อนขบวนอย่างสงบเรียบร้อยซึ่งบางส่วนตั้งใจมาร่วมส่งเสด็จซึ่งตลอดพระชนชีพพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดสำหรับพื้นที่เส้นทางเคลื่อนขบวนได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและจิตอาสาประจำพื้นที่คอยดูแลอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาจับจองพื้นที่ทั้งสองข้างทางรอขบวนเสด็จเคลื่อนผ่านนอกจากนี้อีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสู่ในส่วนของถนนราชดำเนินในต่อไปนะครับซึ่งบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาของบริเวณถนนราชดำเนินในนั้นโดยรอบพระบรมมหาราชวังได้มีประสบกรณิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จในส่วนของการเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทั้งสองฝั่งถนนอย่างเนืองแน่นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดเตรียมเต็นท์และเสื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จด้วยครับขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเองมีการติดตามความพร้อมในการรองรับภารกิจเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังและได้กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพี่น้องประชาชนบูรณาการปฏิบัติงานในทุกมิติทั้งเรื่องของสถานที่ความปลอดภัยการจราจรความสะอาดและสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงโดยทางสำนักงานโยธาได้ปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพญาไทและถนนศรีอยุธยาเพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมไปถึงเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาดและบริหารจัดการขยะภายในพื้นที่ท้องสนามหลวงและยังมีการจัดเตรียมสิ่งต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมพิธีและเฝ้าส่งเสด็จนอกจากนี้ทางสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยได้มีการจัดเตรียมรถพยาบาลหน่วยปฐมพยาบาลพร้อมบุคลากรทางการแพทย์ตลอดแนวเส้นทางอีกด้วยครับ
6: ท่านผู้ฟังคะขณะนี้ขบวนประสบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาได้เคลื่อนผ่านไปยังบริเวณกระทรวงการต่างประเทศแล้วและจะเข้าสู่บริเวณของอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งอุทยานแห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องของป่าและน้ำซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนค่ะส่วนทางด้านขวามือนะคะก็คือสวนจิตรดาค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะ
4: การเชื่อมโยงของ
7: ท่านผู้ฟังครับนะขณะนี้นั้นขบวนเชิญพระศพนะครับได้เคลื่อนผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นหรือที่คนไทยเรารู้จักกันในชื่ออุทยานรัชกาลที่9นะครับโดยความผูกพันเ ระหว่างสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยปดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงได้รับความรักและความเมตตาอย่างใกล้ชิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับในอดีตนั้นก็มีการบันทึกพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่พระองค์พาประสูติโดยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้กราบบังคมทูลว่าเรามีนางงามแล้วนะครับและด้วยความที่ทรงเติบโตภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงซึมซับการทำงานเพื่อส่วนรวมและทรงเป็นตัวแทนของโรงเรียนในการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ชะตาชีวิตเมื่อครั้งยังทรงศึกษาอยู่อีกด้วยนะครับซึ่งเพลงพระราชนิพนธ์นั้นนะครับเราคนไทยก็จะได้ยินนะครับโดยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นผู้นิพนธ์ขึ้นนะครับซึ่งนี่คือความสืบเกี่ยวเนื่องกันนะครับโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสิรินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นยังยึดมั่นในพระบรมราโชวาทและพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยนะครับในการทรงงานนะครับในพระกรณียกิจต่างๆนั่นเองครับ
6: ทางค้าขณะนี้ขบวนอัญเชิญพระศพนั้นเคลื่อนผ่านบริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9แล้วก็จะเข้าผ่านสู่บริเวณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารจากนั้นจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกแล้วก็ตรงไปตามเส้นทางถนนราชดำเนินกลางและถนนราชดำเนินในค่ะจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีจนถึงที่หมายคือพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะ
8: ฟังครับสำหรับในส่วนของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพซึ่งทางสำนักพระราชวังเองได้ออกประกาศเรื่องของการถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งในเบื้องต้นโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำส่งและถวายสักการะพระศพดังต่อไปนี้โดยเบื้องต้นได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำส่งพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึงเวลา 12:00 นนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นาทีถึง 16:00 นโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยนอกจากนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มในวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569รวมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาล
2: คณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันนอกจากนี้ยังมีในส่วนของประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์ลงวันที่12มิถุนายน2569นั้นรัฐบาลสมควรประกาศในส่วนของให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569ขณะเดียวกันให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมครับ
7: ครับท่านผู้ฟังครับในตอนนี้นั้นขบวนเชิญพระศพได้แล่นผ่านถนนราชดำเนินนะครับโดยประ

0: นั้นทรงมีพระราชดำริว่าเมื่อสร้างถนนที่ตำบลบ้านพันถมจะต้องรื้อป้อมหักกำลังดัสกรน่าจะรักษาชื่อป้อมไว้เป็นชื่อถนนนะครับแต่จะเรียกเป็นถนนหักกำลังดัสกรควรตั้งชื่อให้ทันก่อนการตัดถนนนะครับนี่เป็นประวัติความเป็นมาของถนนราชดำเนินโดยสังเขปนะครับเมื่อขบวนเชิญพระศพนั้นแล่นผ่านถนนพระราชดำเนินนะครับสองฝากฝั่งของถนนเต็มไปด้วยประสบกรณิกรที่แสดงความอาลัยนะครับและสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งตอนนี้ขบวนเชิญพระศพได้เลี้ยวนะครับก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนพระรานและเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีไปยังที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อขบวนเคลื่อนพระศพนะคะได้ออกจากถนนราชดำเนินแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ถนนหน้าพระรานนะคะซึ่งเป็นอีกถนนหนึ่งที่มีสถานที่ต่างๆสำคัญนะคะตั้งอยู่บนถนนหน้าพระลานแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานมีความสำคัญมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสำหรับถนนหน้าพระลานหรือว่าเรียกกันว่าวังถนนหน้าพระลานนะคะเป็นพื้นที่ริมถนนหน้าพระลานที่รวมถึงริมถนนหน้าพระธาตุและถนนมหาราชด้วยนะคะที่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกรมศิลปากรและก็มหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระนั่นเองค่ะและตึกแถวริมถนนหน้าพระลานนั้นในอดีตเป็นที่ตั้งของวังสามวังแยกตามลักษณะที่ตั้งได้เป็นวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกคนทั่วไปนิยมเรียกว่าวังท่าพระค่ะวังถนนหน้าพระลานวังกลางและวังถนนหน้าพระลานวังตะวันออกค่ะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานทั้ง3วังขึ้นเพื่อพระราชทานพระราชโอรส2พระองค์และพระราชนัดดา1พระองค์และมีเจ้านายเสด็จประทับต่อมาอีกหลายพระองค์ทุกวังจะหันหน้าไปทางทิศใต้สู่ถนนหน้าพระลานหรือหันไปด้านพระบรมมหาราชวังค่ะเนื่องจากถนนหน้าพระลานเป็นเส้นทางที่พระมหากษัตริย์เสด็จเข้าออกเป็นประจำเจ้านายที่เสด็จมาประทับณวังถนนหน้าพระลานจึงล้วนแต่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดและทรงเป็นบุคคลสำคัญในทางราชการค่ะสำหรับถนนหน้าพระลานวังตะวันตกวังนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระลานทางด้านทิศตะวันตกจะอยู่ใกล้กับประตูท่าพระหรือในปัจจุบันก็คือท่าช้างค่ะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าวังท่าพระหรือวังล่างโดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวังถนนหน้าพระลานวังตะวันตกขึ้นแล้วก็พระราชทานพระราชนัดดาก็คือสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้ากรมขุนกษัตรานุชิตหรือเรียกกันโดยทั่วไปว่าเจ้าฟ้าเหม็นประทับอยู่ตลอดพระชนมายุในรัชสมัยรัชกาลที่2พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ค่ะเมื่อพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชยาราชสมบัติเป็นพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวังนี้ให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าลักขณานุคุณจนสิ้นพระชนจึงพระราชทานวังตะวันตกให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าชุมสายซึ่งในสมัยรัชกาลที่4ได้รับการสถาปนาเป็นกรมขุนศรีหวิกรมจนสิ้นพระชนในปีสิ้นรัชกาลที่4มาสมัยรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้เป็นที่ประทับของกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติพระเจ้าลูกยาเธอในรัชกาลที่3เมื่อกรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติสิ้นพระชนจึงพระราชทานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ซึ่งได้รับการเฉลิมพระยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ในรัชสมัยรัชกาลที่8ด้วยนะคะก่อนที่จะเสด็จไปประทับที่วังปลายเนินริมถนนพระราม

0: ่4จนเมื่อปีพุทธศักราช2507พื้นที่วังนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะขณะนี้รถอัญเชิญพระศพนั้นได้เลี้ยวเข้าสู่ถนนราชดำเนินในจากนั้นจะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหน้าพระรานและเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังค่ะสำหรับพระที่นั่งที่ประดิษฐานพระศพนั้นคือพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งตั้งอยู่ภายใต้หมู่พระมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2332ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชภายหลังเหตุฟ้าผ่าต้องพระที่นั่งอมรินทราราชาพิเศษมหาปราสาทจนเกิดเพลิงลุกไหม้ลุกลามเสียหายทั้งองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อซากเดิมและก่อสร้างหมู่พระมหาปราสาทขึ้นใหม่โดยโปรดให้สร้างพระที่นั่งพิมานรัตยาขึ้นเป็นพระที่นั่งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นในเชื่อมต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยห้องโถงยาวที่เรียกว่ามุกกระสันซึ่งทอดตัวในแนวเหนือใต้ซึ่งลักษณะของสถาปัตยกรรมของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นเป็นพระที่นั่งยกสูงมีระเบียงโดยรอบ3ด้านคือด้านทิศตะวันออกด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้รอบระเบียงจะตั้งเสารายรองรับหลังคาซ้อนชั้นรถดัน3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีตามแบบอย่างสถาปัตยกรรมไทยหลังคาประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงอย่างงดงามหน้าบันจำหลักรูปพระพรหมทรงหงแสดงคติจักรวาลตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ผสมกับพุทธซุ้มพระทวารทำเป็นซุ้มเรือนแก้วลายดอกพุทธาลส่วนซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มทรงบรรแถลงปิดทองประดับกระจกทั่วทั้งองค์ค่ะซึ่งพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นก็เคยใช้เป็นพระวิมานที่บรรทมของพระมหากษัตริย์เมื่อเสด็จมาประทับในหมู่พระมหาปราสาทซึ่งมีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้ารัชกาลที่3เคยเสด็จมาประทับณพระที่นั่งแห่งนี้เป็นเวลาประมาณ1ปีด้วยค่ะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับในการขบวนเชิญพระศพนั้นนะครับณตอนนี้ได้เข้าสู่ถนนหน้าพระลานเพื่อที่จะเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วนะครับและในการส่งน้ำพระศพรวมถึงการประดิษฐานพระศพของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับในการประดิษฐานณพระที่นั่งพิมานรัตยาในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่มีการประดิษฐานประสบของเจ้านายในราชสำนักนะครับซึ่งขณะนี้รถขบวนของการเชิญพระศพนะครับได้แล่นถึงถนนหน้าพระลานเพื่อเข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับและในช่วงเย็นจะเป็นพระพิธีธรรมในลำดับถัดไปนะครับซึ่งในขณะการแล่นนั้นนะครับในด้านขวาด้านตรงข้ามกับพระบรมมหาราชวังนะครับเป็นท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นอยู่ในระยะของการสร้างพระเมรุมาตรนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทั้งสองฝากฝั่งถนนนั้นนะครับด้วยความรักและความอาลัยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระช

0: ให้นานาชาตินะครับได้ให้การยอมรับนะครับได้มอบรางวัลที่มีความสำคัญมากมายหลายประการนะครับซึ่งคนไทยนั้นต่างซาบซึ้งในพระกรณียกิจรวมทั้งพระจริยวัตรของพระองค์นะครับที่ทรงเป็นแบบอย่างให้ผู้คนในสังคมได้ยึดถือนั่นเองครับ
1: ท่านฟังครับในขบวนที่ได้เชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาถึงภายในพระบรมมหาราชวังแล้วเพื่อที่จะได้เคลื่อนนะครับในส่วนของการเชิญพระศพไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งจะได้มีการประกอบพิธีส่งน้ำนะครับพระราชทานน้ำสงพระศพนะครับซึ่งในการพระราชทานและพิธีพระบรมศพพระศพเจ้านายนี่นับว่าเป็นพระราชพิธีและพิธีสำคัญในการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายเนื่องจากเป็นพิธีสุดท้ายที่ผู้อยู่เบื้องหลังสามารถถวายความจงรักภักดีแก่เจ้านายได้อย่างสมพระกิตติยศดังนั้นจึงมีขั้นตอนและธรรมเนียมต่างๆเป็นแบบแผนเด่นชัดซึ่งปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างน้อยซึ่งการปฏิบัติตามขั้นตอนต่างๆในการพระราชพิธีและพิธีพระบรมศพและพระศพเจ้านายล้วนแต่มีความหมายและความสำคัญอันสะท้อนถึงคติความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถาบันกษัตริย์ที่เป็นรากฐานทางการปกครองของไทยในยุคจารีตแม้เมื่อรูปแบบการปกครองบ้านเมืองจะเปลี่ยนไปจนเข้าสู่ยุคปัจจุบันแต่วิธีปฏิบัติตามธรรมเนียมก็ยังคงสืบเนื่องหลายประการเห็นได้จากในรัชกาลปัจจุบันปรากฏจัดงานพระราชพิธีพระบรมศพถวายแด่พระบรมสารีวงศ์ชั้นสูงด้วยการออกพระเมรุณณท้องสนามหลวงอยู่หลายคราวซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติตามแบบแผนโบราณราชประเพณีเพื่อถวายการถวายพระกิตติยศแก่เจ้านายที่เสด็จล่วงลับอย่างสูงสุดและการส่งน้ำพระบรมศพหรือพระศพนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะกระทำเมื่อเจ้านายพระองค์นั้นเสด็จสู่สวรรคาลัยครับหรืออนุโลมเรียกอย่างชาวบ้านก็คืออาบน้ำศพเป็นการอาบน้ำชำระศพให้สะอาดธรรมเนียมนี้เป็นเรื่องของการทำความสะอาดเพื่อให้ผู้ตายไปอยู่ในภพภูมิอื่นในลักษณะบริสุทธิ์หมดจดบางทีก็เชื่อกันว่าเป็นการเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์วิธีปฏิบัติตามแบบแผนโบราณที่สืบกันมาก็คือต้องต้มน้ำด้วยหม้อดินเก็บเอาใบไม้สดต้มลงไปด้วยและหาก้อนเศร้าสามก้อนมาเตรียมไว้เมื่อน้ำเดือดยกหม้อน้ำวางบนก้อนเศร้านั้นการอาบน้ำจะต้องอาบด้วยน้ำร้อนก่อนแล้วจึงอาบด้วยน้ำเย็นฟอกด้วยส้มมะกรูดชะล้างให้สะอาดหมดจดตำขมิ้นสดกับผิวมะกรูดมาขัดสีอีกทีให้ทั่วร่างกายถ้าเป็นศพผู้ใหญ่ก็มักจะเอาผ้าขาวมาซับฝ่าเท้าฝ่ามือหรือหน้าเพื่อถอนเอารอยต่างๆส่วนต่างๆนี้ให้ลูกหลานไว้บูชาในราชสำนักวิธีการดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ปรากฏเป็นลายลักษณ์อักษรเด่นชัดเนื่องจากว่าถือเป็นเรื่องเฉพาะสำหรับเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับในวันนี้ช่วงเวลาตั้งแต่นะเวลานี้เป็นต้นไปนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาชวังเพื่อจะพระราชทานน้ำสงพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานจะเชิญลงหีบพระศพทหารมหาเล็กราชบัลลังก์รักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสวรรค์เบญจนนท์ประกอบด้วยพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักธงขวางและชุ่มสายหักธงขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อาลักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระกิตติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิยานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำบรรพสูตรและทรงพระพัยพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สนับสนุนถวายอนุโมทนาถวายเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม4จบแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับซึ่งในวันนี้ในเวลา 18:20 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ขอความร่วมมือสถานีวิทยุกระจายเสียงในสังกัดต่างๆ

0: ได้ร่วมกันถ่ายทอดเสียงในช่วงเวลาที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรัสกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอีกครั้งหนึ่งในเวลา 18:20 นะครับท่านผู้ฟังครับในส่วนของพระกรณียกิจอีกส่วนหนึ่งที่จะได้นำมาในอัญเชิญมาในช่วงท้ายนันนี้ก็คือในเรื่องที่ทางผู้ที่ได้ถวายงานนะครับอย่างใกล้ชิดก็คือทางกรรมการผู้จัดการมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยได้เคยครับเขียนไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยข้อความว่าเรารักพระองค์ภาเจ้าหญิงของแผ่นดินคนในพื้นที่ไม่รู้ว่าองค์ภาเสด็จท่านวิ่งประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ละจุดแต่ละบ้านท่านก็ไปยืนอยู่ตรงต้นไม้แล้วรับสั่งได้รับถุงยังชีพยังคะมีอะไรกินหรือเปล่าบรรจุถุงยกถุงยังชีพที่หนักหลายกิโลทำเองทุกอย่างคนเราไม่จำเป็นต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้จะจัดฉากก็ได้แต่เราเห็นว่าท่านส่งงานแบบไหนโดยที่ไม่ได้ออกข่าวเลยแล้วจะทำเพื่อพิอาทำไมนั่นคือทำเพื่อความจริงใจจริงๆคนที่ไม่ถวายงานไม่รู้หรอกว่าท่านทำอะไรบ้างเพราะท่านไม่บอกไม่อยากให้เป็นข่าวแต่เรารู้เพราะเราเห็นและเห็นมาตลอด27ปีที่ทำเพื่อนพึ่งพาน้ำพระทัยและพระคติยะที่สูงมาก
1: ครับท่านผู้ฟังครับนั่นก็เป็นช่วงแรกของการถ่ายทอดเสียงกับขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับก่อนจะเข้าสู่ช่วงที่2ในพิธีพระพิธีธรรมนั้นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังสารคดีเทิดพระเกียรตินะครับของพระองค์ท่านนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อไปครับ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานติดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสงสวลีกรมมือสุทัศนารีนาถทั้งเป็นพระราชนัดกาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521และพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาส่งเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1จากนั้นพระองค์เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทิก้ามลรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวี่ลีกอันมีชื่อเสียงของสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์หรือ LLM เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์หรือ JSDและทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระบริยอุตสาหะได้ส่งริเริ่มโครงการกำลังใจหรืออินสปายเมื่อปี2550เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศมาทรงโอนย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลเวเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำ

ในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงมูลนิธินภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากคนที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมและพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายนครแนว Law School มหาวิทยาลัยคอร์เนล

ิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้นิติบัณฑิตของนิติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปริชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามส่งผลให้องค์กรต่างๆขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรี Goodwill Ambassador ในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10ซึ่งเมื่อวันที่5พฤษภาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีรับพระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมทรงเจิมและพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1ต่อมาเมื่อวันที่18กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชบัลลภรักษาพระองค์หรือบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิง

0: บการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูส
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่ร่นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าประชาชนสำคัญที่สุด
2: เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิงกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรงสนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
0: กับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกราชทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอัน นี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในสมัชชาใหญ่สหประชาชาตินะครับในปี2010
1: ในเรื่องที่เกี่ยวกับทูลกระหม่อมพานะครับสำหรับพระราชกรณียกิจต่างประเทศนั้นเนี่ยมากมายและมีความหลากหลายมากนะครับท่านถ้าเผยจะแบ่งเป็น2วาระเนี่ยในช่วงแรกของปีครึ่งเนี่ยท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการของ UNODC นะครับว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาและท่านเองได้รับการกราบทูลเชิญให้เป็นประธานการประชุมสมัยที่21ตลอดเวลาที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่งประธานการประชุม1ปีท่านไม่เคยขาดการประชุมแม้แต่วันเดียวในช่วงที่เป็นเอกอัครราชทูตนั้นเนี่ยท่านปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นเอกอัครราชทูตได้อย่างสมบูรณ์แบบมากแน่นอนว่างานส่วนใหญ่ของเรานั้นมุ่งที่พหุภาคีที่ UNODC ที่นั่นนะครับแต่ในเรื่องของการเจริญสัมพันธไมตรีกับออสเตรียนั้นพระองค์ท่านก็สามารถที่จะอาศัยน้ำพระทัยอาศัยพระบารมีผูกใจคณะทูตานุทูตแล้วก็ประเทศเจ้าบ้านหน่วยงานต่างๆได้เป็นอย่างดีมากสิ่งหนึ่งที่คนคาดไม่ถึงในฐานะเอกอัครองค์เอกอัครราชทูตเนี่ยคือการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนไทยในประเทศนั้นๆคงจะได้เรามีงานกงสุลสัญจรที่สถานทูตจะบริการทางด้านนิติกรให้กับพี่น้องชาวไทยที่อยู่ในประเทศนั้นๆในหลายโอกาสต้องไปต่างเมืองต่างแคว้นเชื่อไหมครับว่าพระองค์ท่านเสด็จไปทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นแคว้นซึ่งอยู่ไกลยังไงก็ตามท่านเสด็จไปด้วยแล้วก็เปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยได้มาเข้าท่านมาช่วยนั่งทำนิติกรนั่งช่วยเขียนดูพาสปอร์ตช่วยเขียนช่วยประชาชนด้วยพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ได้สัมผัสเนี่ยปลื้มปิติยินดีมากไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่าวันหนึ่งเนี่ยตัวอยู่ซาวสบูร์นะครับอยู่ทีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นผมดูแล้วผมพิจารณาเองแล้วเนี่ยเป็นเพราะพระองค์ท่านเนี่ยพระเจริญพระชันษาเติบโตมาเนี่ยด้วยความที่ท่านอยากใกล้ชิดประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตสถานผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งเป็นอยู่ในพระทัยท่านตลอดมาครับ
2: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม
0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาที่ท่านมีต่อข้าราชการความสนิทสนมที่ท่านให้ไม่เคยถือพระองค์ผมได้มีโอกาสในช่วงหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านเสด็จไปเนี่ยมีการจัดงานวันดินโลก ช่วงนั้นมันใกล้เคียงกับวันเฉลิมเราก็จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติไทยทุกปีพระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วก็ให้ความเป็นกันเองกับแขกของเราทุกๆคนครับอันที่สองผมคิดว่าความทุ่มเทของพระองค์ท่านพระองค์ท่านเอาประสบการณ์ที่ท่านได้สัมผัสความรู้และมาผลักดันจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าแบงคอกรูลส์ในระดับนานาชาติสิ่งที่พระองค์ท่านทำในระดับประเทศคือเอลฟี่ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของนักโทษในเรือนจำผมคิดว่าสิ่งนี้ผมคิดว่าคงไม่ใช่ประทับใจเฉพาะผมแต่ว่าใครที่ได้ทราบได้ทราบถึงพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกัมพูชาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวีภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยเรามีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

0: รงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงพระราชทานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อวันที่29สิงหาคม2562เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนหรือในถิ่นทุรกันดารเข้าถึงสิทธิพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตบ้านสารวัตรและบ้านไล่โว่ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงซึ่งประสบปัญหานานานับประการไม่ว่าจะเป็นด้านคมนาคมสาธารณสุขสาธารณูปโภคการศึกษาเศรษฐกิจและการสื่อสารด้านคมนาคมในช่วงฤดูฝนของทุกปีทั้งสองชุมชนประสบปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจรการเดินทางยากลำบากใช้เวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 5-6 ชั่วโมงดังนั้นโครงการได้เข้ามาแก้ไขปัญหาในการปรับปรุงเส้นทางให้สอดคล้องกับความเป็นอุทยานแห่งชาติและมรดกโลกซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเส้นทางให้สามารถสัญจรได้อย่างสะดวกแล้ว
1: การดำเนินงานที่ผ่านมาแล้วตามแผนงานโครงการสารวัตรไล่โว่นะครับก็ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายทำให้สามารถที่จะใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านสาธารณสุขโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการสร้างโรงเรือนอนามัยในทั้งสองชุมชนรวมทั้งมีการอบรมประชาชนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนซึ่งปัจจุบันมีอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสารวะจำนวน24คนบ้านไลโวจำนวน26คนต่อมาได้มีการแผ่ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ใกล้เคียงในพื้นที่บ้านที่ไร่ป้าบ้านสเนพ่องบ้านจักแกบ้านปังสนุกและบ้านเกาะเสด็งโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปพระราชทานใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมที่โรงเรียนบ้านที่ไร่ป้าเมื่อวันที่28กันยายน2563
2: ก่อนที่จะมีโรงเรือนอนามัยนะคะก็ชาวบ้านก็คือถ้าป่วยมีอาการหนักๆอย่างนี้ชาวบ้านก็คือจะช่วยกันลงไปแบกลงไปข้างล่างค่ะตั้งแต่มีโรงเรือนอนามัยขึ้นมาชาวบ้านก็คือสะดวกสบายค่ะเจ็บป่วยนิดนึงก็คือมารักษาคุมกำเนิดเยอะขึ้นเพราะว่าคือมีอนามัยก็คือมียามายาก็ไม่ต้องซื้อแล้วค่ะก็มารักษาที่โรงเรือน
3: ค่ะตั้งแต่โรงเรือนอนามัยของเรานะคะจัดตั้งขึ้นค่ะตอนนี้ก็ได้ระยะ1ปีแล้วค่ะตั้งแต่ของสารวัตรแล้วก็ทางไลโวนะคะเราก็ได้มีการให้บริการกับคนไข้นะคะก็คือให้บริการทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการให้วัคซีนเด็กนะคะประเด็นที่3ก็คือเราจะมีการคุมกำเนิดและฝากครรภ์นะคะตามเกณฑ์แล้วก็มีการทำคลอดในโรงพยาบาลอนามัยนะคะต่อไปก็จะเป็นประเด็นของการส่งต่อผู้ป่วยค่ะในกรณีที่มีคนไข้ฉุกเฉินนะคะเราก็จะมีรถที่โรงพยาบาลอนามัยนะคะคอยรับส่งผู้ป่วยเส้นทางในการรับส่งผู้ป่วยก็คือสะดวกสบายขึ้นเคสของเราที่ส่งต่อนะคะก็คือสามารถไปทันเวลาแล้วก็สามารถส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสังขะได้อย่างปลอดภัยค่ะ
0: ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 โครงการได้สนับสนุน

ภัยในชุมชนจะใช้การติดต่อสื่อสารผ่าน2ช่องทางคือวิทยุสื่อสารและสัญญาณ Wi-Fi โดยมีการทดสอบระบบการติดต่อสื่อสารประเภทวิทยุเป็นประจำทุกวันเพื่อดำรงการติดต่อสื่อสารตลอด24ชั่วโมงด้านสาธารณูปโภคก่อนเริ่มโครงการประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้และไม่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตในเรื่องระบบไฟฟ้าได้วางแผนนำระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มาใช้ควบคู่กับระบบไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือไฮโดรพาวเวอร์โดยระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์มีการติดตั้งทั้งแบบรวมศูนย์หรือมินิกริดและแบบบ้านเดี่ยวหรือโซลาร์โฮมซึ่งปัจจุบันทั้งสองชุมชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

0: ป็นระบบเดียวที่ใช้น้ำมันเหลือคนเดียวก็จะเก็บจนถึง20 บาท
1: ระบบน้ำโครงการได้เข้ามาสำรวจพร้อมปรับปรุงระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคโดยได้ร่วมกับชุมชนสร้างระบบกักเก็บน้ำสำรองจำนวน42 แห่งสร้างเป็นสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรจำนวน1 แห่งและจะทำฝายในลำน้ำจำนวน33 แห่ง
0: ช่วงฤดูแล้งจะเกิดปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคในโครงการนี้เราก็เลยได้ดำเนินการในส่วนของการหาแหล่งน้ำเช่นบ่อน้ำสาบนะรวมถึงการทำความสะอาดแรงงานประมาณก่อนเกิดเราเชื่อว่าแรงงานที่เราพัฒนาไปเนี่ยสามารถรองรับการอุปโภคในพื้นที่แล้วยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้ครับ
1: ด้านเศรษฐกิจเดิมประชาชนทั้ง2 ชุมชนดำรงชีวิตด้วยการเผาป่าเพื่อปลูกข้าวไร่เก็บของในป่ามาขายและทำงานรับจ้างทั่วไปโดยมีรายได้ต่อครัวเรือน 2,000 ถึง 3,000 บาทต่อปีเมื่อโครงการเข้ามาจึงได้มีการจัดทำสัมมนาประชากรชุมชนเสริมความรู้การพัฒนาอาชีพด้วยการปลูกผักทั้งในและนอกโรงเรือนการทำนารวมและพัฒนาไม้ผลเดิมเช่นกาแฟเม็ดมะม่วงหิมพานต์และหมากโดยให้ความรู้กับชุมชนในการเก็บผลผลิตที่ถูกต้องจนปัจจุบันทำให้ชาวบ้านเก็บกาแฟได้ 14,900 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน 720,000 บาทซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่จำหน่ายกาแฟได้เงิน 133,600 บาทการเข้ามาของโครงการก่อให้เกิดการรวมกลุ่มของชุมชนและพัฒนาเป็นวิสาหกิจชุมชนโดยมีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นเมื่อวันที่15 มีนาคม 2564
2: ในการเสริมสร้างของเรื่องของผักอินทรีย์หัวใจหลักของการทำผักอินทรีย์คือความซื่อสัตย์การทำงานในระยะแรกอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องความเข้าใจเราพยายามเข้ามาปรับเปลี่ยนแล้วสอนวิธีให้เขาเข้าชาวบ้านฉะนั้นการเรียนรู้ในระยะที่ผ่านมาชาวบ้านก็เกิดความพึงพอใจเรามองความยั่งยืนในถึงเรื่องอาชีพแล้วก็เรื่องของป่าไม้แล้วชุมชนฉะนั้นผลผลิตที่ออกไปจากที่นี่ค่ะจะมองถึงเรื่องของความเป็นอินทรีย์รวมไปถึงการลงทุนสุดท้ายเองหัวใจของความซื่อสัตย์จะมาช่วยชาวบ้านให้เขาช่วยเหลือกันเองได
3: ้โรงเหนือ200 กิโลก็มีนะผมก็เลยบอกว่า100 กิโลนะกิโลละ30 บาทถ้าคุณมี2 โรงล่ะเก็บรอบเนี่ยคุณก็ได้6,000ฉะนั้นผมคิดว่าก็ดีมากๆดีที่สุดก็คือหน่วยงานเขาก็สนับสนุนหาตลาดรองรับให้เราถ้าเกิดองค์การพวกท่านทำให้ไม่ลงเนี่ยพวกผมก็ยังอยู่แบบลอย
1: ๆการช่วยเหลือครัวเรือนขาดแคลนโครงการได้เข้าช่วยเหลือครัวเรือนที่ขาดแคลนโดยนำแนวทางพระราชทานสายพันธุ์การผลิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเข้ามาเป็นแนวทางหลักโดยให้ครัวเรือนขาดแคลนเข้าสู่สายพันธุ์การผลิตในทุกการผลิตของชุมชนซึ่งทำให้ครัวเรือนขาดแคลนมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถปลดหนี้สินได้อีกทั้งโครงการยังได้ซ่อมแซมบ้านครัวเรือนขาดแคลนที่ทรุดโทรมให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นด้วย
4: ผมไม่ได้อยู่บ้านกลับมาเนี่ยห้องน้ำไม่มีฝาครับไม่มีฝาเนี่ยผมก็หาสังกะสีเก่าๆมาแปะครับแล้วโครงการสร้างห้องน้ำเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าเข้ามาครับแล้วอยู่ๆก็เขามาสร้างให้ครับโอ้เขาสร้างให้อย่างดีเลยครับ
1: ด้านการศึกษาเดิมใน2 ชุมชนมีเพียงห้องเรียนสาขาบ้านสารวะและบ้านไรโวเมื่อโครงการเข้ามาจึงมีการยกระดับเป็นโรงเรียนกองม่องทะสาขาบ้านสารวะและสาขาบ้านไรโวส่งผลให้มีอัตรากำลังครูและเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึงมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ดีขึ้นนอกจากนี้มีการนำระบบ DLTV เข้าไปสอนเสริมมีการสอนในหลักสูตรพื้นถิ่นมีการจัดทำหลักสูตรพื้นป่าต้นน้ำทุ่งใหญ่นเรศวรให้เห็นความสำคัญของการดู

0: าป่าและนักเรียนในพื้นที่ยังมีความสามารถด้านศิลปะโครงการจึงได้สนับสนุนให้มีการวาดรูปประกอบการเขียนนิทาน3เรื่อง
1: ที่ได้เรียน DLTV นะคะแล้วก็ได้เรียนกับคุณครูประจำชั้นด้วยเนี่ยก็ทำให้พัฒนาการเรียนของเด็กๆ เนี่ยดีขึ้นค่ะ
0: การศึกษาต่อปีที่ผ่านมามีนักเรียนจากพื้นที่โครงการศึกษาต่อณโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษาจำนวน6คนแต่โรงเรียนยังขาดแคลนหอพักนักเรียนดังนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนตั้งต้นในการก่อสร้างหอพักนักเรียนซึ่งปัจจุบันก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
1: อยู่มาจากหมู่บ้านชลวาค่ะมาม.4ก็มาเรียนที่อุดมสิทธิศึกษาค่ะเพราะว่าที่อุดมมีหอพักให้อยู่ค่ะประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะที่โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษานะคะแล้วก็จะมีการปลูกผักเลี้ยงปลาทำกับข้าวกินเองทำกิจกรรมต่างๆกับเพื่อนมากมายค่ะ
0: นอกจากนี้โครงการได้สนับสนุนให้นักเรียนที่ต้องการช่วยเหลือครอบครัวได้เรียนต่อจึงได้จัดให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนและประชาชนในพื้นที่จำนวน112คนด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนจากการที่กรมอุทยานได้ตราพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562ในการให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าดังนั้นโครงการจึงเข้ามาสนับสนุนแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ประชาชนทั้ง2ชุมชนได้มอบที่ดินคืนให้แก่กรมอุทยานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและเมื่อวันที่27กันยายน2563ที่บ้านสารวะและวันที่29พฤศจิกายน2564ที่บ้านไลโวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงร่วมปลูกป่าเพื่อเป็นปฐมฤกษ์ในการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่าง
2: ป่า3อย่างประโยชน์4อย่างแต่ละแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละแปลงอย่างแปลงนี้เนี่ยชาวบ้านก็ต้องการให้เป็นแหล่งต้นน้ำเราก็ต้องเน้นประโยชน์เรื่องระบบนิเวศเป็นหลักส่วนประโยชน์เรื่องอาหารเรื่องยาเรื่องไม้ใช้สอยเนี่ยก็เป็นเรื่องรองไป
0: มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่25สิงหาคม2564โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทเมื่อมีการจัดตั้งมูลนิธิทำให้หลายภาคส่วนได้เข้ามาสนับสนุนงานของโครงการมากขึ้นเช่นศูนย์ศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมาให้คำแนะนำในเรื่องการทอผ้าและการจัดสารมีการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอ็ดด้ามาให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องการตลาดการสร้างแบรนด์และการจำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เช่น Shopee ภารกิจที่มูลนิธิกำลังดำเนินการคือการสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในแนวทางของป่า3อย่างประโยชน์4อย่างซึ่งผลจากการทำแปลงรวมการทำนารวมทำให้ประชาชนในชุมชนเห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกันการใช้พื้นที่น้อยแต่มีรายได้เพิ่มขึ้นสิ่งทำให้ประชาชนในสองชุมชนได้ยกที่ดินให้กับมูลนิธิ4รายเป็นเนื้อที่100ไร่คณะกรรมการบริหารมูลนิธิจึงขอให้กรมอุทยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนที่ของการแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆจำนวน6ประเภทการดำเนินงานตามโครงการภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิภูบดินทร์จะเข้ามาสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับหรือเข้าถึงบริการของรัฐรวมทั้งช่วยเสริมทักษะและวิธีคิดการจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐและสนับสนุนให้เกิดวิถีคนอยู่กับป่าอันเป็นการรักษาวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยตลอดไป
3: เราต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านครับที่เป็นห่วงชาวบ้านไร้วัชระหวังครับแม้ว่าจะอยู่ในป่าในเขาท่านก็ไม่ลืมผู้เหล่านี้ครับขอบพระคุณมากครับ

0: กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงใส่พระทัยกับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกันไม่เว้นแม้แต่ผู้ต้องขังในเรือนจำที่ประสบปัญหาด้านสุขภาพด้วยเหตุนี้จึงพระราชทานโครงการพระราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของผู้ต้องขังอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษยชนพึงได้รับเมื่อวันที่28ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเปิดโครงการระยะที่1ณทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์และได้พระราชทานเครื่องมือแพทย์ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน756ชิ้นวงเงิน190ล้านบาทเศษให้กับเรือนจำทัณฑสถาน25แห่งรวมทั้งพระราชทานรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ให้กับโรงพยาบาลประจำเขตอีก12แห่งและได้พระราชทานแนวทางอื่นๆอาทิการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้มีความรู้ในเรื่องการรักษาพยาบาลด้วยการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำการจัดตั้งมุมสุขภาพราชทัณฑ์ปันสุขการบูรณาการในการทำงานระหว่างเรือนจำและโรงพยาบาลและสนับสนุนให้จิตอาสาจากศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเข้ามาช่วยดูแลในมิติสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำให้เกิดผลดีและเปลี่ยนแปลงในมิติสุขภาพในด้านต่างๆต่อเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังในทุกเรือนจำและบุคลากรจากโรงพยาบาลแม่ข่าย
1: ปัจจุบันผู้ต้องขังโดยส่วนใหญ่ 89% ได้รับการขึ้นทะเบียนตรงกับโรงพยาบาลแม่ข่ายผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ผู้ต้องขังต่างด้าวผู้ต้องขังไร้สิทธิ์หรือผู้ต้องขังคนใดที่เราไม่สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มนี้ค่อนข้างยากลำบากแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการบูรณาการทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกคนร่วมมือกันแล้วก็หาแนวทางพัฒนาระบบการเข้าถึงบริการนี
2: ้ที่นี่เนี่ยจะมีแพทย์เข้ามาให้การรักษา5สาขานะคะมีทั้งแพทย์ทั่วไปสูตินรีแพทย์ทันตแพทย์จักษุแพทย์แล้วก็จิตแพทย์นอกจากนั้นถ้าอาการมากขึ้นเราก็จะส่งตามที่แพทย์เนี่ยได้ให้คำแนะนำว่าให้ไปที่นู่นที่นี
3: ่โรงพยาบาลหมอเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด M2 ให้การดูแลเรือนจำกลางสมุทรปราการครับซึ่งมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายซึ่งปัจจุบันปี65เนี่ยนะครับมีผู้ต้องขังอยู่ประมาณ 4,000 รายก็มีเรื่องของโรค NCD นะครับประมาณ 2,000 รายได้จากการที่มีโครงการราชทัณฑ์ปันสุขขึ้นมานะครับก็ทำให้มีแพทย์มีพยาบาลมีเภสัชกรและเจ้าหน้าที่สาวิชาชีพนะครับลงไปให้การดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำทำให้มีการคัดกรองผู้ป่วยเบาหวานความดันนะครับกลุ่มปกติเราก็จะให้คำแนะนำในการดูแลตัวเองในกลุ่มเสี่ยงสูงจะมีการติดตามเป็นระยะทุก6เดือนนะครับส่วนในผู้ที่สงสัยก็จะให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคุมอาหารนะครับการออกกำลังแล้วก็มีการติดตามนะครับทุก3เดือนนะครับมีการสั่งยาให
4: ้จากการดำเนินทางโครงการราชทัณฑ์ปันสุขนะครับเกี่ยวกับโรคทางช่องปากนะครับโดยเฉพาะฟันนะฮะเราได้รับยูนิตฟันซึ่งเป็นของ

0: งปัตตสงมาเนาะค่ะแต่ว่าในหลวงรัชกาลที่10อะค่ะได้ทอดสะพานขึ้นคือตามเรือนจำต่างๆที่ต้องดูแลตาตรวจตาหรือว่าตื่นแล้วทำให้ผู้ต้องขังเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาโรงพยาบาลก็วินิจฉัยโรคได้ก็รักษาได้เลยทันทีไม่ต้องรอค่ะ
1: ก็อุปกรณ์จากโครงการราชทานปันสุขซึ่งที่ได้ใช้บ่อยๆก็

0: ไม่สบายค่ะแล้วก็ได้เห็นผู้ช่วยงานสถานพยาบาลอสอจรสถานพยาบาลค่ะช่วยคุณพยาบาลในการดูแลผู้ต้องขังค่ะหนูเลยรู้สึกว่าหนูอยากจะเป็นแบบพี่เขาบ้างหนูอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นบ้างสำหรับการอบรมอสอจรนะคะเดิมอบรม5วันค่ะแต่ในปัจจุบันเพิ่มความเข้มข้นขึ้นกลายเป็น7วันค่ะก็มีการอบรมด้านการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานค่ะการดูแลผู้ต้องขังป่วยในเรือนจำค่ะ
1: ก็ดีใจครับทางสุขครับที่ได้ดูแลเราถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็ไม่ได้ดูแลแบบนี้หรอกครับเวลาเราดูแลผู้ต้องขังเนี่ยคนที่เดินไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเดินได้เรามีความสุขครับ
2: เป็นโรคไตครับพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมาโรงพยาบาลนี้พระองค์ท่านก็ได้มาบริจาคเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็มีบริจาคเครื่องฟอกไตด้วยครับที่ผมฟอกอยู่ทุกวันนี้ครับก็ปลื้มใจมากเลยครับที่มีโครงการพระเจ้าอยู่หัวเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีพระองค์ท่านวันนั้นก็คงไม่อยู่วันนี้เพราะว่าวันนั้นไม่หาโรงพยาบาลไม่ได้เลยครับก็คือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วครับ
3: ต
2: ั
3: วเองเป็นโรคภูมิแพ้ก็แรกเริ่มเลยก็จะเครียดนะคะก็ได้รับการดูแลอย่างดีนะคะแล้วก็การมีหนังสือที่เราอ่านการที่เรามีโอกาสรีแลกซ์ได้ออกกำลังกายอะไรเงี้ยก็ช่วยได้เยอะค่ะก็โครงการและทางสันสุขีมีส่วนที่จะช่วยผู้ต้องขังได้ดีมากต้องขอคุณไม่ได้
4: งานในระยะที่2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในระยะที่2ไปยังเรือนจำอำเภอจำนวน19แห่งโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน118ล้านบาทเศษเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่แบ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ในเรือนจำ15ล้านบาทเศษและครุภัณฑ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในโรงพยาบาลแม่ข่ายจำนวน102ล้านบาทเศษและได้เสด็จเปิดโครงการในระยะที่2เมื่อวันที่28เมษายน2564ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยมีผู้บริหารผู้บัญชาการเรือนจำและผู้ต้องขังเฝ้ารับเสด็จณที่ตั้งผ่านระบบออนไลน์นอกจากการพระราชทานครุภัณฑ์ทางการแพทย์แล้วยังได้พระราชทานแนวทางเพิ่มเติมได้แก่การบริหารจัดการโรคติดต่อการกักโรคการส่งเสริมสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมโภชนาการการบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะเป็นต้น
5: ซึ่งแต่ก่อนที่ผ่านมามีข้อพิพาทระหว่างเรือนจำและชุมชนในการปล่อยน้ำโครงการราชทานปันสุขมีแผนงานที่ชัดเจนในการบำบัดน้ำเสียมีการใช้บ่อดักไขมันมีการเติมจุลินทรีย์ลงในท่อระบายน้ำ
4: เมื่อวันที่13กันยายน2564โครงการได้รับภารกิจการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังมาดูแลเพิ่มเติม
6: ตอนหนูเข้ามาหนูก็ท้อง่าย4เดือนจะเข้า5เดือนนะครับหนูก็กังวลว่าหนูจะเป็นยังไงจะอยู่ตรงไหนจะอยู่ได้ไหมแต่พอถึงวันจริงหนูก็มีเจ้าหน้าที่เขาเคยมาผ่าท้องแล้วก็พาหนูไปหาหมอแล้วก็กำหนดคลอดพ่อหนูไปคลอดที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เขาก็คุมดีมากเลยค่ะแล้วก็โครงการราชทานปันสุขเขาเคยให้กำลังใจให้หนูด้วยจริงๆก็บอกว่าท้ออยู่นะคะแต่ก็เห็นหน้าลูกเคยให้กำลังใจให้หนูทุกวันนี้ค่ะ
7: ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งนะครับโดยเฉพาะผู้ต้องขังสตรีนะครับก็พบว่ามีเรื่องของมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกนะครับสองกลุ่มนี้อยู่ในขั้นกลางการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับ
4: จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด-19 ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อเรือนจำเช่นกันทว่าด้วยแนวทางที่ได้พระราชทานไว้ตั้งแต่ห้องกักโรคการส่งเสริมเรื่องสุขาภิบาลเรือนจำและอนามัยสิ่งแวดล้อมการบูรณาการระหว่างเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายจึงทำให้เรือนจำสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาได้ทันการนอกจากนี้ผู้ต้องขังก็ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณอีกเช่นเดิมโดยได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน48ล้านบาทเศษในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นอกจากนี้ยังได้พระราชทานยา

วิพิลาเวียจำนวน 200,000 เม็ดพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์อีก1ล้านบาทในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการอนุชีวโมเลกุลระบบความดันลบณทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์วันที่25สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้จัดตั้งมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ขึ้นและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งต้นจำนวน 10,274,216 บาทโดยการดำเนินงานของมูลนิธิจะเน้นเข้าไปเสริมการทำงานของภาครัฐในการดูแลผู้ต้องขังในเรื่องสุขภาพสวัสดิภาพของผู้ต้องขังเพื่อให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมนับแต่นี้ไปการทำงานของมูลนิธิจะเข้าไปช่วยเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือรวมทั้งดำเนินการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพและการสาธารณสุขของผู้ต้องขังตลอดไป

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปรับฟังได้ณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังนะครับพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพิธีการในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนะครับจากที่ในช่วงแรกนั้นเวลา 15:40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดเสียงนะครับในช่วงพิธีเชิญพระศพนะครับจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งสองข้างทางฝากฝั่งประชาชนนั้นนะครับได้แสดงความเสียใจในอาดูลแห่งแผ่นดินอย่างสุดซึ้งนะครับและในช่วงที่สองของการถ่ายทอดเสียงนั้นเป็นช่วงพิธีการนะครับซึ่งมีการทำพิธีธรรมนะครับโดยเวลาประมาณนะครับโดยเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมานั้นนะครับเมื่อขบวนมาถึงนะครับเมื่อขบวนพระศพมาถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระราชทานน้ำสงพระศพเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญลงหีบพระศพทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร7ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางและชุมสายหักทองขวางในพระที่นั่งพิมานรัตยาเสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อารักษ์อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม4จบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยการแต่งกายนั้นเป็นการแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีบรมราชวงศ์ผู้เข้าเฝ้าแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันการแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกนะครับนี่จึงเป็นพิธีการในช่วงที่2ของการถ่ายทอดเสียงนะครับในการสวดพระพิธีธรรมพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับซึ่งจะมีพระสงฆ์ในการสวดนั้นจำนวนทั้งสิ้น47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั่นเองครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่อยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะเชื่อมต่อกันด้วยมุกกระสันซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระวิมานที่บรรทมของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในโอกาสที่เสด็จมาประทับณราชมณฑลหมู่นี้บางครั้งพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายในชั้นสูงที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มาประทับเช่นในสมัยรัชกาลที่สองโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพพวดี พระราชธิดาในรัชกาลที่1เสด็จไปประทับและในรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมพยาสุดารัตนราชประยูรเสด็จไปประทับที่พระที่นั่งองค์นี้เมื่อคราวที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อตำหนักที่ประทับเพื่อสร้างหมู่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายหลังพระที่นั่งองค์นี้ได้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพ
1: ครับและในตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาอย่างที่นั่งแล้วนะครับพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้ประทับอย่างที่นั่งเบื้องขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับโดยเบื้องหน้านั้นนะครับเป็นพระสงฆ์นะครับที่ได้ดำเนินเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับในขณะนี้ในท้องพิธีพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับต่างพระบรมวงศานุวงศ์พระมหากษัตริย์นะครับพระบรมราชินีได้เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่พิธีการในลำดับต่อไปนะครับในพระที่นั่งในตรงนี้นั้นนะครับสำหรับพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งที่มีทางเชื่อมนะครับกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะครับโดย
3: ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมประกาศสถาปนาพระเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกคนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณนครนิวยอร์กทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบนิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยอนุโลมตามประวัติราชเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
4: ท่านผู้ฟังครับที่จบตรงนี้อารักษ์ได้อ่านประกาศสถาปนาพระกิติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรศวรเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา

ได้อ่านประกาศสถาปนาพระเกียรติยศแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศนะครับโดยขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้วางพวงมาลาที่หน้าพระโกศหลังจากที่ได้มีการประกาศสถาปนาพระเกียรติยศ

0: ครับท่านผู้ฟังครับโดยลำดับต่อไปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับโดยเมื่อสักครู่นี้นะครับในการประดิษฐานนั้นเป็นพระโกศทองใหญ่นะครับภายใต้พระสเวตฉัตร7ชั้นนั่นเองซึ่งณขณะนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้นมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูตรครับ
1: ท่านผู้ฟังครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีหรือที่รู้จักกันในนามปางสมาธิถือเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปปางที่เป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในคติความเชื่อเรื่องพระประจำวันของสังคมไทยครับซึ่งแสดงถึงพระอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ประสานกับบนพระเพลาพระพุทธรูปปางนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากสะท้อนถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนานั่นคือการตรัสรู้ซึ่งนับว่าเป็นในส่วนของพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีปางสมาธินั่นเองครับ
2: หลังจากที่ได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วนะครับจะได้ทรงพระไตรพระสงฆ์47รูปในขณะนี้การประดิษฐานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็ได้มีการประดิษฐานตั้งแต่งสมในส่วนของตามพระกิตติยศสูงสุดแล้วนะครับพร้อมทั้งในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งในขณะนี้ก็จะได้มีการตั้งแต่งในการประดิษฐานทั้งพระโกศทองใหญ่และพระบรมชาพระบรมรูปของนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพระโกศทองใหญ่ก็จะได้มีรายละเอียดนะครับซึ่งขณะนี้เจ้าพนักงานจะได้มีการลาดพระภูษายงที่หน้าอาสงโดยขณะนี้นะครับที่อาสงด้านฝั่งที่จะได้ตรงด้านตรงข้ามกับที่ประทับนั้นนะครับก็จะได้มีสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดศรีพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปักน้ำและพระพรหมสิทธิ์วัดสะเกษนะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์47รูปเท่ากับพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชมหาวชิรราชธิดาครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับราดรองรับภูษาโยงในกรณีบำเพ็ญกุศลครับ

เมื่อพระสงฆ์ได้สดับปกรณ์นะครับก็จะได้มีการสดับปกรณ์แล้วจะได้ถวายอนุโมทนานะครับและถวายอติเรกและถวายพระพรลาซึ่งพระโกศในการประดิษฐานภายในพระมังพระที่นั่งพิบัติรัตยานะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงหลังทักษิณทกนะครับภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับ

0: Imperate Teresa Vati Patanamam Pon Prachanamasutu Prakan Chong Mide Sundit Paramabhit Paracha Sambhara Chao Thang Song Raong Ho Song Rakun Anpasad Velani Sampun Leo Atamabhat Thang Puang Kothawai Kapanla
1: ได้สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพรท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาแล้วซึ่งหลังจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงจุดธูปเทียนที่เตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาและจะได้สดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรม 4 จบซึ่งการสวดพระพิธีธรรมนะครับในการพิธีของการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดานั้นได้ทรงพระนาโปรดเกล้าให้มีการพระพิธีธรรมสวดพระพิธีธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนและรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลงวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันครับ

0: ได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับคือสมเด็จพระสังฆราชนะครับได้ออกจากอาสงครับสมเด็จพระธีรยานมุนีนะครับแล้วก็ท่านสมเด็จพระพุทธาจารย์นะครับวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชวงศ์กลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมังคลาจารย์วัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมดิลกวัดสามพระยาพระพรหมโมลีวัดปากน้ำและพระพรหมประสิทธิ์วัดสักเกตออกจากอาสมแล้วนะครับซึ่งในวันนี้พระพิธีธรรมที่จะได้ในการสวดพระพิธีธรรมทรงบำเพ็ญในการพระราชกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราชเทพยาวดีกรมหลวงราชสันนิษฐานพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับก็จะมีทั้งพระอารามที่ได้การทำอาราธนาไว้สำหรับในการพระพิธีธรรมดังนี้ครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมคือตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะและได้รับพระราชทานนิตยภัตจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นเกิดขึ้นในสมัยใดไม่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนครับหากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมมีทั้งสิ้น9วัดคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดโมลีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามนั่นเองครับ
2: ครับในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ศาสนพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับในลำดับต่อไปครับซึ่งประกอบด้วยพระพรหมเสนาบดีวัดปทุมคงคาพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิราจารย์วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามพระพรหมวชิรากรวัดราชภาติการามพระพรหมวชิรเมธีวัดอรุณราชวรารามพระพรหมมงคลวชิราจารย์วัดศรีสุริยวงศารามจังหวัดราชบุรีพระพรหมวชิโรดมวัดโมลีโลกยารามพระพรหมพัชรยานมุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีจังหวัดนครราชสีมาพระพรหมวัชระวิมลมุนีวัดมหาธาตุดุวราชรังสิตและลำดับสุดท้ายพระพรหมวัชระรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับ
0: ได้ขึ้นอย่างอาสมภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งสิบรูปได
2: ้
0: นั่งอย่างอาสงแล้วนะครับจะพนักงานจะได้ลาดผู้สายโยงอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้ให้ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทอดผ้านะครับจำนวนสิบรูปในระดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเป็นที่ประทับทั้งมีการจัดที่ประทับไว้นะครับทั้งในส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒน์วรีนารีรัตนราชกัญญาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธวดีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่บังกรรัศมีโชติมหาวิชโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระเจ้าอาทิตยาธรกิติคุณนะครับในที่ประทับในด้านฝั่งตรงข้ามกับอาสงขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระชำเนินทรงทอดพระไตรในชุดที่สองครับประสงค์ทั้งสิบรูปตามในนามพระสงฆ์ที่ได้เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการจัดแต่งพื้นที่ตั้งแต่งในตามลำดับของพระเกียรติยศนะครับทั้งส่วนของพระโกศพระศพนะครับและก็ในส่วนของพระรูปนะครับพระรูปซึ่งจะได้มีการจัดพระรูปไว้นะครับที่เรื่องขวาทางด้านของทางพระโกศครับ
2: สำหรับพระรูปนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับเป็นพระรูปนะครับในตอนที่พระองค์ท่านทรงดำรงตำแหน่ง นะครับเป็นผบ.หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยอัตราพลเอกพิเศษนะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568ครับนั่นคือพระรูปในท้องพระโรงพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
0: เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระทัยพระสงฆ์ในชุดที่2แล้วพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: จากที่พระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับท่านพนักงานจะได้เก็บผู้สายโยงที่หน้าอาสงฆ์ซึ่งผู้สายโยงนั้นก็จะมีได้กันสองชั้นครับซึ่งลาดจากในส่วนของพระโกศพระศพนะครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับภูษาโยงอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วนั้นจะประกอบไปด้วยภูษาโยงและผ้ารองโยงนะครับอย่างภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากโกศหีบศพโกศอัฐิหรือพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตรวมถึงบุคคลทั่วไปที่ถึงแก่กรรมไปแล้วสำหรับคลี่ทอดถวายผ้าไตรบังสุกุลเพื่อให้พระสงฆ์สดับปกรณ์หรือบังสุกุลแทนการใช้สายสินทำด้วยผ้าตาดสีทองและสีเงินนะครับส่วนผ้ารองโยงคือผ้าสีขาวมีขนาดกว้างกว่าภูษาโยงเล็กน้อยนำมาม้วนกลมวางทับด้วยพานภูษาโยงใช้สำหรับลาดรองรับภูษาโยงกรณีพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพและพระศพตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งในส่วนของภูษาโยงนั้นนะครับก็ตามความเชื่อหรือตามประเพณีในพิธีหลวงใช้สำหรับพระมหากษัตริย์ที่สวรรคตหรือพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมเจ้าขึ้นไปซึ่งการลาดพระภูษาโยงต้องมีผ้ารองโยงเพื่อรองรับพระภูษาโยงอีกชั้นหนึ่งโดยจะมีภูษาโยง2สายคือสายหนึ่งโยงมาจากหีบหรือโกศศพอีกสายหนึ่งพับวางไว้บนพานตั้งอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาบนอาสน์สงฆ์ครับเมื่อจะเริ่มพิธีสดับปกรณ์ให้ลาดภูษาโยงสาย2ไปบนอาสน์สงฆ์แล้วไปเคารพศพด้วยการโค้งคำนับหรือน้อมไหว้ต่อจากนั้นจะนำภูษาโยงสาย1มาเชื่อมต่อกับสาย2ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชาเรียบร้อยแล้วจึงเชิญเจ้าภาพทอดผ้าเมื่อพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จจึงเก็บภูษาโยงและรองโยงตามลำดับต่อไปนั่นเองครับในขณะที่พิธีศพราชทั่วไปถ้าเป็นศพที่มีศักดิ์ต่ำกว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาไม่ต้องใช้รองโยงให้ลาดภูษาโยงเช่นเดียวกับการใช้สายสิทธิ์นั่นเองครับนอกจากนี้ครับท่านผู้ฟังยังมีในส่วนของพระโกศหรือพระรองซึ่งเป็นภาชนะเครื่องสูงมีรูปทรงเป็นทรงกลวยยอดแหลมใช้บรรจุพระบรมศพพระศพศพเรียกว่าพระบรมโกศพระโกศโกศพระรองและรองมี2ชั้นซึ่งในสมัยอยุธยาเรียกชั้นนอกว่ารองส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเรียกชั้นนอกว่าโกศและกลับมาเรียกว่ารองอีกครั้งหนึ่งภาชนะที่บรรจุพระบรมศพพระศพศพชั้นนอกนี้ทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกและอัญมณีส่วนชั้นในเรียกสลับไปมากับชั้นนอกทำด้วยเหล็กทองแดงหรือเงินปิดทองในบางครั้งเรียกรวมกันทั้งชั้นนอกและชั้นในว่าโกศซึ่งมีขนาดและรูปทรงต่างกันไปตามลำดับของพระอิสริยยศเช่นพระโกศทองใหญ่พระโกศทองน้อยพระโกศไม้12โกศ8เหลี่ยมเป็นต้นซึ่งปัจจุบันเรียกชั้นนอกว่าพระโกศชั้นในเรียกว่าพระรองและพระรองในนั่นเองนะครับนอกจากนี้ในส่วนของคำว่าสดับปกรณ์ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังไปนั้นจะเป็นศัพท์ที่ใช้กับพระบรมศพพระศพสำหรับบุคคลทั่วโดยทั่วไปจะใช้บังสกุลแต่หากพิจารณาจากการเขียนคำนี้ทั้งในภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตพบว่ามีความหมายว่าปกรณ์ทั้ง7หรือพระอภิธรรม7คัมภีร์นั่นเองครับ
0: ในขณะนี้หลังจากที่ได้ราชภูษาโยงทั้งสองชั้นแล้วนะครับแต่พนักงานได้กราบนะครับและได้เชิญพระไตรมาที่บริเวณด้านหน้าสงในพระสงในลำดับชุดที่3ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินส่งทอดพระไตรสำหรับพระสงในชุดที่3ดังนี้ครับ
2: กราบซึ่งในลำดับชุดที่3นั้นพระสงฆ์ในลำดับชุดนี้ครับประกอบด้วยพระพรหมวชิรสุทธาจารย์วัดอาวุธวิกัสสิตารามพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรพระพรหมวชิระเมธาพรวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระธรรมปริยัติมุนีวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทราพระธรรมเสนาบดีวัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานรดีพระธรรมกิติเมธีวัดราชาธิวาสวิหารพระธรรมคุณาพรวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมสุธีวัดหัวลำโพงและพระธรรมรัตนาพรวัดเขียนเขตจังหวัดปทุมธานีครับ
0: ครับพระทั้ง10รูปนะครับเมื่อสักครู่คือพระธรรมโพธิมงคลวัดนิมมานพรดีนะครับสำหรับพระทั้ง10รูปเมื่อชุดที่3นะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้ส่งทอดพระไตรในจำนวน47รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาแล้วพระสงฆ์ก็จะได้สนับสนุนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรตามเดิมครับ

0: चित्तवानि रुचन्ति तेषाम् उपशमो सुखो.
1: รูปได้สดับประกอบแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เก็บพระพุทธโยงทั้งสองชั้นนะครับและจะได้นิมนต์พระสงฆ์จากอาสงที่อยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาออกจากพระที่นั่งไปและจะได้ครับนมัสการในการนิมนต์พระสงฆ์ในชุดที่4นะครับซึ่งก็จะมีพระสงฆ์ทั้ง10รูปนะครับดังนี้ครับ
2: ซึ่งพระสงฆ์ในลำดับชุดที่4นะครับประกอบด้วยพระธรรมวชิระเมธีวัดหงรัตนารามพระธรรมวชิราธิบดีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระธรรมวชิระวิมลวัดรัชดาธิสถานพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะพระธรรมวชิระดิลกวัดสุทัศน์เทพวรารามพระธรรมวชิระเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระธรรมวชิระป่าโมกวัดเทพสิรินทราวาสพระธรรมวชิระปัญญาพรวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีพระธรรมวชิโรดมวัดสังเวชวิสยารามและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิราธิการวัดบวรนิเวศวิหารครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธีทางศาสนพิธีนะครับได้นิมนต์พระสงฆ์ในลำดับชุดที่4เข้ามาอย่างโถงพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับเพื่อประกอบพิธีนะครับในการสดับปกรณ์ในลำดับถัดไปครับณขณะนี้พระสงฆ์ในชุดที่4นั้นได้เข้ามาบริเวณอาสงแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานพิธีในการนิมนต์พระสงฆ์ครับซึ่งในการสดับประกอบนั้นนะครับเราจะเห็นถึงผ้าภูษาโยงครับผ้าภูษาโยงคือแถบผ้าที่โยงจากปากพระโกฏโกฏหีบศพหรือพระอัฐินะครับสำหรับการคลี่ทอดไปยังพระสงฆ์เมื่อทำพิธีกรรมเช่นการบังสุกุลหรือการโยงจากราชรถประดิษฐานพระโกฏไปยังรถนำหน้าพระศพนะครับทำจากผ้าหลายชนิดตามศักดิ์ของผู้วายชนนะครับโดยมีการแบ่งนะครับตามลำดับของเกียรติยศหรือพระเกียรติยศของเจ้านายต่อไปนะครับในตอนนี้สำหรับผ้าภูษาโยงนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในงานลำดับพิธีทางศาสนาพุทธครับและในลำดับนี้ครับทางเจ้าพนักงานนั้นได้โยงนะครับผ้าลาดขาวลองโยงนะครับเพื่อการถวายอนุโมทนานะครับพระสงฆ์สดับปกรณ์ทางนั้นนะครับและในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็จะได้ทรงทอดผ้าไตรในพระสงฆ์ลำดับชุดที่4ครับ
3: ท่านผู้ฟังครับสำหรับการสวดพระอภิธรรมเป็นพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนประกอบพิธีกรรมขึ้นเกี่ยวเนื่องกับคนตายซึ่งจะกล่าวถึงความหมายอย่างเช่นความหมายของคำว่าสวดตามพจนานุกรมได้ให้ความหมายไว้ว่าการว่าเป็นทํานองอย่างพระสวดมนต์เช่นสวดสังคหะสวดพระอภิธรรมถ้าเป็นภาษาพูดจะหมายถึงการนินทาว่าร้ายว่ากล่าวแต่ในที่นี้จะหมายถึงการสวดของพระสงฆ์ซึ่งหากนํามาใช้ในการสวดพระอภิธรรมก็จะหมายถึงการนําเอาธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดในงานศพนั่นเองนะครับซึ่งจุดมุ่งหมายของการสวดพระอภิธรรมเช่นเป็นการนําเอาพระอภิธรรมในพระอภิธรรมปิฎกมาสวดเพราะคําสอนในพระอภิธรรมนั้นล้วนเป็นคําสอนเพื่อให้คนที่มีชีวิตอยู่ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเป็นการบําเพ็ญกุศลให้กับผู้เสียชีวิตเพราะเป็นการทําบุญอุทิศกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นหน้าที่ของลูกหลานและญาติมิตรเป็นการสร้างความอบอุ่นใจและบรรเทาความเศร้าโศกของญาติพี่น้องรวมไปถึงเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและจารีตประเพณีอีกส่วนหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งการสวดพระอภิธรรมเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณเมื่อมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งนับถือพระพุทธศาสนาเสียชีวิตลงผู้ที่เป็นญาติมิตรและผู้คุ้นเคยก็จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบำเพ็ญกุศลและอุทิศ ผลบุญนั้นไปให้แก่ผู้ที่ล่วงลับโดยยึดตามในแนวทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในคราวเสด็จไปเทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เป็นหลักปฏิบัติครับ

ส่งในชุดที่4นะครับได้สดับปกรณ์แล้วนะครับแล้วก็จะได้ออกจากอาสงโดยกระทำเช่นเดียวกันกับทั้ง3ชุดที่ผ่านมาซึ่งในการนิมนต์พระสงฆ์ทั้ง47รูปนะครับทางกรมการศาสนาได้นะครับนิมนต์พระสงฆ์ตามพระอารามต่างๆและได้ตามสมณศักดิ์นะครับที่ได้รับพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนั้นก็จะได้มาปฏิบัตินะครับซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้เข้าสู่ในภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับก็จะได้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับทั้งพระสงฆ์ทุกๆรูปที่ผ่านมานะครับจำนวนทั้งสิ้น47รูปซึ่งจะเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาครับในธรรมเนียมการใช้โกฏสำหรับส่งพระบรมศพและพระศพตลอดจนศพขุนนางผู้มีบรรดาศักดิ์นั้นเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบอิสริยยศที่สำคัญในพิธีศพของราชสำนักอันแสดงถึงความสง่างามของพระราชพิธีตามโบราณราชจักรประเพณีครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ได้นำเรียนไปถึงเรื่องพระโกศพระบรมศพที่จะมี2ชั้นด้วยกันทั้งชั้นนอกและว่าที่เรียกว่ารองนะครับซึ่งทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองกับประดับกระจกอัญมณีชั้นในก็เรียกว่าโกศทำด้วยเหล็กทองแดงหรือว่าเงินปิดทองรองชั้นนอกใช้ประกอบปิดโครงชั้นในสำหรับรองหรือพระรองที่ประดับอยู่ภายนอกของพระโกศนั้นต่อมานิยมเรียกว่าพระรองเป็นพระโกศจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีในการแสดงพระอิสริยยศต่างๆหรือว่าได้นะครับเฉลิมพระอิสริยยศในส่วนของสมเด็จชั้นสมเด็จเจ้าฟ้านะครับซึ่งก็จะมีในส่วนที่เป็นประวัติต่างๆที่นำเรียนท่านผู้ฟังไปในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับสำหรับในการถวายพระเกียรติของพระศพนั้นก็จะแต่งด้วยเครื่องประดับประโกศที่ลดหลั่นกันตามลำดับนะฮะอย่างเช่นในงานพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนีก็มีเครื่องประกอบพระอิสริยยศคือพระโกศทองใหญ่ที่มีการประดับในส่วนต่างๆของพระบรมโกศอย่างครบถ้วนนี่เป็นต้นเช่นพุ่มดอกไม้นะครับเพชรที่ยอดโกศนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวได้เสด็จพระชำเนินไปที่เตียงพระที่สวดพระพิธรรมนะครับจะคือเตียงด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกันที่พระนั่งพิมานรัตยาและจะได้

0: ผู้ฟังครับหลังจากที่พระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้ง4จบแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามซึ่งได้สวดในทํานองกะและวัดสุทัศน์เทพวรารามได้สวดทํานองเลื่อนนะครับในการพระพิธีธรรมนั้นจะเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่ได้ส่งพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชคณะผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าวาดในพระรามหลวงคัดเลือกพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาในพระรามนั้นๆทำการฝึกหัดสวดพระพิธรรม7คัมภีร์โดยใช้ทำนองสวดจะต่างไปจากทำนองสวดศพบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นทำนองร้อยแก้วหรือไม่ก็เป็นทำนองสังโยคนะครับทั้ง10พระรามสิบแห่งนั้นก็จะมีพระพิธีธรรมตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่4แล้วนะครับคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดสะเกดวัดระฆังโคสิตารามวัดประยุรวงศาวาสวัดอนงคารามวัดราชสิทธารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งพระพิธีธรรมจำนวน4รูปในพระรามทั้งพระรามหลวงทั้ง10แห่งนั้นนะครับเจ้าวาดจะมอบหมายเป็นผู้สวดพระพิธรรมทำนองต่างๆนะครับคือทำนองหลวงปกติแต่ละพระรามจะมีพระพิธีธรรม1สำหรับหรือ4รูปแต่ในทางปฏิบัติจะมีการจัดพระสงฆ์สำรองไว้หนึ่งสำหรับเพื่อไว้แทนสำหรับหลักของเป็นสำหรับหลักของพระอารามในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะครับรายนามพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมงานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาสำนักพระราชวังนั้นนะครับได้เต็งสวดที่1จากวัดราชสิทธารามมีพระครูสิทธิวชระพานีพระครูปลัดโยธินโชติธรรมโมพระมหาอภิวัฒน์อภิวัฒโนและพระปลัดประทวนชินวโสนะครับโดยเป็นการสวดทำนองที่สวดคือทำนองกะนะครับส่วนเพลงสวดที่2นั้นเป็นพระจากวัดชุทัศน์เทพวรารามนะครับได้แก่พระครูศรีวชิรวงศ์พระมหากรวิอัสโกพระมหาอัฏฐสิทธิ์อัคคสิทธิและพระมหาปรมินทร์วรังกุโรนะครับโดยใช้ทำนองสวดเลื่อนนะครับ
2: ซึ่งในลำดับนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้ให้พระสงฆ์สถาปกรนะครับซึ่งในรายนามของพระสงฆ์ในลำดับนี้จะประกอบด้วยพระธรรมวชิรานพระธรรมวชิรยานโสพลวัดบวรนิเวศวิหารพระธรรมมงคลวชิโรภาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรปัญญาจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระธรรมวชิรยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามพระธรรมวชิรยะปฏิภาณวัดประยุรวงศาวาสพระธรรมวชิรสุทธีวัดเทพศิรินทราวาสและลำดับสุดท้ายพระธรรมวชิรภรณ์วัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับ
0: ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระไตรพระสงฆ์จำนวนรูปที่ได้นิมนต์เข้าภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาจำนวนนั้นครบทั้งสิ้นแล้วครับ47รูปครับในขณะนี้ทอดพระไตรในพระสงฆ์ตามรายนามที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้ยังมีส่วนของเกร็ดต่างๆที่อยู่ในการพิธีครับในการมาเป็นอาสกุศลในการสวดพระพิธรรมนี่นะครับก็จะมีทั้งหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกันในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวเมื่อทรงทอดพระทัยแล้วได้เสด็จพระราชดำเนินประทับพระราชอาณาจักรและพระสงฆ์จะได้สดับประกอบครับ

0: เมื่อพระสงฆ์ได้สนับสนุนแล้วนะครับก็จะได้ครบทั้งสิ้น47รูปแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะได้ทรงหลังทักษิโณทกครับ
1: ยะถาวาริวังหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันรโสยะถามณิโชติรโสยะถา

อติเรกวัสสะสะตังจีวัตโตอติเรกวัสสะสะตังจีวัตโตอติเรกวัสสะสะตังจีวัตโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนตมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจจังปรเมนตมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพ

ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่พระสงฆ์ได้สดับประกอบถวายอนุโมทนาถวายอธิเรกและถวายพระพรลาแล้วจะพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ออกจากอาสงฆ์ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาระดับนี้ในส่วนของการที่จะได้บำเพ็ญพระราชกุศลนั้นนะครับก็จะได้เริ่มต้นขึ้นในจังหวะนี้ไปจนเป็นเวลาทั้งสิ้นนะครับในการที่จะได้มีการสวดพิธีพระพิธีธรรมได้สวดพระพิธีธรรมทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับ

0: นอกจากจะมีการสวดพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมแล้วนะครับก็จะได้มีการประคมย่ำยามไม่กำหนด100วันขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเสด็จพระราชดำเนินมาที่หน้าพระแท่นพระสวยตชัดนะครับที่พระพุทธรูปประจำบรรประสูตรนะครับนะทรงกราบนั้นเสด็จพระชำเนินผ่านผู้มักเข้าเฝ้าซึ่งก็จะได้มีในส่วนของพระบรมสารีริกธาตุครับคณะองคมนตรีครับคณะผู้ที่มักเข้าเฝ้าภายในพระที่วังพิมานรัตยานะได้เสด็จพระชำเนินออกจากพระที่วังพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชดารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนาวดีดารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์บังกรรัศมีโชติมหาวชิโรธมังกรสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณนะครับทำโดยผู้มาเฝ้าในวันนี้ก็ได้ออกจากภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะได้ทรงพระโปรดเกล้าในการให้มีพิธีธรรมสวดพระพิธรรมเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนนะครับรับประทานฉันเช้าวันละ8รูปเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันซึ่งภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาก็จะได้มีการนะครับตั้งแต่งตามที่ได้นำเรียนถึงพระกิตติยศได้พระทานอย่างสูงสุดแล้วนะครับนะพร้อมกันในขณะนี้การประคมย่ำยามซึ่งก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญถือว่าเป็นราชประเพณีเก่าแก่อันเป็นเสมือนเสียงแห่งแผ่นดินที่ก้องกังวานอยู่คู่ราชสำนักไทยมาแต่โบราณเป็นการบรรเลงดนตรีไทยประกอบพระราชพิธีบรมศพหรือพระศพเพื่อเทิดพระเกียรติแห่งพระมหากษัตริย์และพระบรมสารีริกธาตุอีกทั้งยังเป็นสัญญาณแห่งเวลาบอกยามให้เหล่าเจ้าพนักงานได้รู้กำหนดแห่งหน้าที่ดังเสียงดนตรีที่ขับขานความเป็นระเบียบแห่งราชพิธีและจังหวะแห่งชีวิตในราชสำนักซึ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีการโปรดเพิ่มวงปี่พาทย์หนังหงจากทางกลุ่มหรือยังไทยสำนักงานสังคีกรมศิลปากรเข้าร่วมประโคมต่อจากวงสังแตรและกลองชนะเพื่อสืบสารขนบอันทรงคุณค่าที่เคยใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีชื่อปีพาทย์นางหงได้มาจากหน้าทับนางหงจังหวัดตีอันอ่อนช้อยดังได้รำของนางหงในห้วงเวหาประกอบด้วยวงนั้นจะประกอบด้วยปีชวาระนาดเอกระนาดทุ้มของวงใหญ่ของวงเล็กกองทัดและชิงซึ่งบรรเลงเพลงเรื่องนางหงที่เรียงร้อยด้วยบทเพลง5ท่อนได้แก่พรามเก็บหัวแหวนสาวสอดแหวนแสนสุดสวัสดิ์แมลงปอทองและแมลงวันทองซึ่งทุกท่วนทำนองล้วนเปี่ยมด้วยรสแห่งความอาลัยอันละเมียดละไมขั้นตอนการประโคมนั้นก็จะเริ่มด้วยเสียงมโหระทึกสังแตรฝรั่งและแตรงอนซึ่งบรรเลงเพลงสำหรับบทก่อนส่งต่อให้ปีฉนัยเปิงและกองชนะบรรเลงเพลงพญาโศกลอยลมเพลงแห่งความเศร้าสะเทือนที่เป็นดั่งลอยตามลมแห่งอาลัยเมื่อจบลงวงปี่พาทย์นางหงจึงขึ้นประโคมเพลงเรื่องนางหงปิดท้ายพระราชพิธีอย่างสง่างาม
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพิธีธรรมนั้นเป็นตำแหน่งของพระสงฆ์ที่มาสวดบทพระอภิธรรมในทำนองเฉพาะนะครับและได้รับพระราชทานนิตยภัตรจากพระมหากษัตริย์พระพิธีธรรมนั้นนะครับเกิดขึ้นในสมัยใดนั้นไม่ได้มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานที่ชัดเจนแต่หากวัดที่มีพระพิธีธรรมมาแต่เดิมก็มีทั้งสิ้นด้วยกัน9วัดนะครับคือวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดประเชตุพนวิมลมังคลารามวัดราชบูรณะวัดสะเกดวัดมุรีโลกยารามวัดหงรัตนารามวัดอรุณราชวรารามและในสมัยรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เพิ่มพระพิธีธรรมวัดสุทัศน์เทพวรารามขึ้นใหม่และเลิกพระพิธีธรรมวัดมุรีโลกยารามเปลี่ยนมาเป็นวัดบวรนิเวศวิหารนะครับและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระพิธีธรรม10สำรับปัจจุบันเปลี่ยนจากวัดราชบูรณะวัดหงรัตนารามและวัดอรุณราชวรารามมาเป็นวัดอนงครามวัดจักรวรรดิราชวาสและวัดประยุรวงศาวาสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่นั้นนะครับวัด พระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามนะครับได้สวดทำนองกักครับสำหรับในส่วนของการกำหนดสวดพระอภิธรรมแตกต่างไปจากตามพระอิสริยยศนะครับดังงานพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะมีการอาราธนาสองสำหรับละสี่รูปนะครับเปลี่ยนกันสวดพระอภิธรรมตลอดเวลาทั้งเวลากลางวันแล้วก็เวลากลางคืน100วันนะครับซึ่งทำนองการสวดพระอภิธรรมก็จะมีทำนองเฉพาะโดยเรียกรวมกันว่าเป็นทำนองหลวงนะครับส่วนหลังจากที่มีการสวดพระพิธีธรรมแล้วมีการประโคมย่ำยามในงานพระศพด้วยเช่นเดียวกันนะครับคนไทยที่ติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมอยู่ในขณะนี้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเคยได้ยินคำว่าประโคมย่ำยามจากการที่มีเป็นตามราชประเพณีโบราณในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับก็เหมือนเป็นสัญญาณให้รู้ว่ากำหนดเวลาในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การประโคมย่ำยามในเวลาที่มีพระบรมศพหรือว่าพระศพราชวงศ์ตลอดจนขุนนางผู้ใหญ่นะครับโดยมีกำหนดจังหวะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของนอกจากการประโคมย่ำยามนั้นนะครับจะเป็นการบอกเวลาแล้วยังจะเป็นการพูดถึงเรื่องของเครื่องประกอบพระอิสริยยศยังถือว่าเป็นเครื่องบอกเวลาแก่การที่มีการให้เจ้าพนักงานปฏิบัติงานประโคมนี้โดยมีการอาจรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณนะครับโดยจะมีการกระทำทุก3ชั่วโมงเริ่มจากเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกานะครับรูปแบบของการประโคมย่ำยามจะมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปี่ฉไหนกลองชนะสังแล้วก็ไตรงอนนะครับต่อมาได้มีการเพิ่มวงปี่พาทย์นางหงส์ร่วมประโคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราวแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งท่านผู้ฟังครับในขณะนี้ก็ยังเป็นอยู่ในช่วงของหลังจากสวดพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับโดยในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทซึ่งเชื่อมโยงต่อด้วยมุกระสันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะครับเป็นอาคารทรงไทยยกพื้นสูงก่ออิฐถือปูนทาสีขาวตัวอาคารทอดยาวตามทิศเหนือใต้นะครับเฉลียงด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกอยู่ในระดับพื้นดินเฉลียงด้านทิศใต้ยกพื้นสูงนะครับต่อกับชานหน้าเรือนจันทร์แล้วก็ปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงครับในส่วนของหลังคานั้นเป็นหลังคาลด3ชั้นมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงนาคสะดุ้งเชิงชายเดิมพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นที่บรรทมของพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูงในบางโอกาสในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวใช้เป็นสถานที่สำหรับชุมนุมสมาคมและพระราชทานเครื่องราชอิสริยยศแก่พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการและข้าราชบริพารฝ่ายในและใช้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าพิชรัตน์ราชสุดาสิริโสภาพนวดีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคตได้ส่งน้ำพระบรมศพณพระที่นั่งองค์นี้ตามโบราณราชประเพณีนะครับ
2: ครับครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดเสียงนะครับ ในช่วงสุดท้ายนี้นะครับตอนนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกำลังจะเสด็จพระราชดำเนินนะครับทหารตั้งแถวกองเกียรติยศนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาณพระที่นั่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในการใช้นะครับในการประดิษฐานนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสฤณีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดานะครับซึ่งภายในพระที่นั่งภายในโถงนะครับครับซึ่งในขณะนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจะได้เสด็จพระราชดำเนินกลับนะครับทำกลางการเฝ้ารับเสด็จของทหารกองเกียรติยศนะครับในการนี้นะครับในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมนะครับ

0: านผู้ฟังครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกับเสด็จออกพร้อมด้วยและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารนะครับในการเสด็จกับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนะครับทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับและในช่วงสุดท้ายนี้ของการถ่ายทอดเสียงนะครับซึ่งดำเนินมาเป็นเวลา2ช่วงนะครับโดยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มการถ่ายทอดเสียงในเวลา 15:40 นาทีในช่วงที่1ของการถ่ายทอดเสียงนะครับเป็นการเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนะครับโดยเคลื่อนขบวนมาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานั่นเองนะครับและในช่วงที่2นั้นเป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครับในช่วงสุดท้ายครับบทกลอนถวายความอาลัยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาบทกลอนถวายความอาลัยนี้โดยศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุดังนี้ครับวิปโยคเศร้าโศกซึ้งถึงสวรรค์ทูลกระหม่อมละสยามขันเสด็จฟ้าคืนสู่ทิพย์สถานอันสถานสถิตเดิมนามาโปรดมาเกื้อล่าครู่แล้วลับหายเหมือนสายฟ้าสว่างขึ้นแวบเดียวจิตผศกยังยึดเหนี่ยวนอบน้อมหวังพึ่งพระบารมีเที่ยวถนอมโลกเมื่อพระลับทุกหน้าย้อมย่อมน้ำตาเรียงพเดียงพระกุศลท่านสร้างเสมอมาประชุมกับกุศลประชาร่วมร้อยพระพัชรกิติยาภาภูลพระเกียรติเป็นประหนึ่งเพชรใหญ่สร้อยสว่างพื้นภูมิสยามเสมอเทินสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอน้อมถวายความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับและสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันนี้นั้นทีมงานถ่ายทอดเสียงนะครับประกอบด้วยทีมเทคนิคครับในการดูแลทั้งทีมทางการดูแลผู้บรรยายนะครับและทีมเทคนิคที่ดูแลห้องส่งและทางทีมผู้บรรยายนำทีมโดยคุณพินโยรุ่งสมัยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงภาคบังคับของกองทัพบกต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เคาะข่าวค่ำนะคะวันนี้วันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะที่เสร็จสิ้นลงไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งประดิษฐานณพระที่นั่งพิมารรัตยาพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรหรือฉัตร7ชั้นการเคลื่อนขบวนพระศพเมื่อช่วงบ่ายนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แล้วตลอดเส้นทางมีประชาชนเฝ้ารอสักการะตลอดเส้นทางตั้งแต่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเรื่อยมาตามเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านขณะที่ตลอดทั้งวันนี้หน่วยงานราชการเอกชนและประชาชนได้ทยอยเข้ากราบสักการะเบื้องหน้าพระรูปโดยนายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามบรรยากาศค่ะ
6: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
8: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
9: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เสด็จในขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อเวลา 15:30 น.โดยมีเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนร่วมในขบวนด้วยโดยสองข้างทางมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จและรอสักการะพระศพตลอดเส้นทาง รถยนต์พระที่นั่งคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถูกใช้เป็นราชพาหนะอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยสู่พระบรมมหาราชวังโดยเป็นรถพระที่นั่งคันเดียวกับที่เคยใช้ในพระราชพิธีสำคัญของราชวงศ์จักรีรถยนต์พระที่นั่ง Volkswagen สีเทาคาดแถบฟ้าหมายเลขทะเบียน1ดเด็ก0929ซึ่งมีชื่อเรียกขานจากข้าราชบริพารว่าเจมส์บอนด์เป็นรถยนต์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงใช้เป็นประจำในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศรถพระที่นั่งคันนี้เคยทำหน้าที่สำคัญในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคม2559และต่อมาได้ใช้เป็นราชพาหนะอัญเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคม2568และการเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังได้ใช้รถยนต์หลวงคันเดียวกันนี้ในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่สำคัญอีกครั้งสำหรับการตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระโกศทองใหญ่และพระสัปปดลสเวตฉัตรประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการพระราชทานพระโกศทองใหญ่ในรัชกาลที่9และพระสัปปดลสเวตฉัตรในครั้งนี้ถือเป็นการถวายพระเกียรติยศในระดับสูงสุดตามโบราณราชประเพณีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศของพระองค์พาสำหรับในหน้าประวัติศาสตร์ไทยแล้วพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ได้ถูกอัญเชิญออกมาประกอบพระอิสริยยศครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2551ในงานพระศพของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐาภคินีซึ่งในครั้งนั้นสร้างความประทับใจและความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับศิลปะงานช่างหลวงให้แก่ผู้คนในสังคมเป็นอย่างมากการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่องค์นี้มาทรงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจึงนับเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์นะคะที่พระโกศองค์สำคัญนี้ได้ทำหน้าที่ส่งต่อเรื่องราวและสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดอีกครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสะไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยและภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบความเคลื่อนไหวของข่าวอื่นๆค่ะ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
16: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
17: กลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสียออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสียออโต้ใกล้บ้าน
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
18: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
18: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
18: อืมดีจังโอเคเลย
19: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
5: ช่วงนี้พาคุณผู้ฟังไปดูบรรยากาศหาเสียงผู้ว่ากทม.นะคะใกล้เข้ามาแล้วเลือกผู้ว่ากทม.วันที่28มิถุนายนนี้นะคะเรียกได้ว่าต้องนับถอยหลังกันแล้ววันนี้ผู้ว่าชัชชาติต้องใช้คำว่าอดีตผู้ว่าชัชชาติค่ะเดินหาเสียงที่ตลาดฝั่งทนเป็นพื้นที่เดียวกันกับดร.มัลลี่ค่ะคุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะแต่ว่าไม่ได้เจอกันโดยตรงเพราะว่าไปกันคนละเวลาสื่อเนี่ยสัมภาษณ์คุณมลิกาค่ะถามว่าถ้าเกิดได้เป็นผู้ว่าจริงๆจะพร้อมทำงานกับอาจารย์ชัชชาติในฐานะรองผู้ว่าหรือไม่เพราะได้ยินมาว่าเหมือนมีการทาบทามกันบนเวทีดีเบตนะคะซึ่งคุณมลิกาก็ตอบว่าถ้าเกิดอาจารย์ไม่ติดก็มาเป็นรองผู้ว่าของดร.มลิกาได้ค่ะแต่จะไม่ต้องเอาอากงมาด้วยนะก็ตอบติดตลกแบบนี้นะคะแต่เมื่อกล่าวว่าอาจารย์ชัชชาติเนี่ยแอบชมคุณมลิกาด้วยว่าคุณมลิกาเนี่ยน่ารักปรากฏว่าคุณมลิกาอุทาเลยนะคะบอกโอ้โหขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็บอกเลยว่าอาจารย์อาจจะตั้งใจดีแต่ว่ายังมีหลายเรื่องที่มันจะต้องดีกว่านี้ดร.มลิกาก็เลยขออาสาค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นะคะบอกว่าอาจารย์ก็ไปพักแป๊บนึงเดี๋ยวจัดการให้สัก4ปีถ้าอาจารย์ยังมีกำลังดี4ปีหน้าค่อยมาแข่งใหม่ก็ได้ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะคะกล่าวด้วยความอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสเลยสำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพหรือว่าสก.เนี่ยถ้านับถอยหลังกันจริงๆก็จะเหลืออีกแค่2สัปดาห์เท่านั้นนะคะเพราะว่าเราลงคะแนนกันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้อย่าลืมใครเป็นพี่น้องชาวกรุงเทพออกไปใช้สิทธิ์นะคะ 8:00 นถึง 17:00 นวันนี้ทางกทม.เองมีการส่งเป็น MV ภาษามือทลายข้อจำกัดชูเลือกตั้งเท่าเทียมก็ชวนเล่น Challenge Pen Bangkok Vote 2026เพื่อเป็นการกระตุ้นความตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ด้วยนะคะเดี๋ยวลองไปเสิร์ชหาในโลกออนไลน์ก็ได้ปล่อยแล้วนะคะ Bangkok Vote 2026ค่ะขยับไปติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างกับสิ่งที่หลายคนติดตามในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือโครงการ Thailand AI Passport เป็นประเด็นร้อนเลยนะคะถกกันเยอะมากไม่ใช่แค่แวดวงการเมืองแต่ว่าคนที่เป็นกูรูเป็นผู้รู้สายวิชาการสายไอทีก็เข้ามาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงโครงการนี้กันเยอะมากวันนี้คุณไอรัชนกสีนอกออกมาเรียกได้ว่าแทบจะขู่เลยนะคะบอกว่าถ้าเกิดรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนโครงการ Thailand AI Passport เมื่อไหร่นี่ก็จะยื่นปปช.ทันทีบอกว่าไม่มีใครคิดจะขวางอนาคตทางด้านเทคโนโลยี AI ของประเทศแต่ว่าสิ่งที่ต้องตั้งคำถามคือตลอดกระบวนการทั้งหมดของเงิน 1,600 ล้านมันพบความผิดปกติในทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่เข้าใจว่าเหตุใดรัฐบาลยังจะฝืนเดินหน้าดันทะลุหลังโครงการนี้ต่อไปเพื่ออะไรมีการฝากข้อความไปถึงคุณชัยชลกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีด้วยนะคะในฐานะผู้ออกนโยบายบอกว่าแม้ทางปลัดดีอีจะอ้างว่าเป็นผู้ถืออำนาจในการยกเลิกสัญญาหรือไม่ก็ตามแต่ว่าในความเป็นจริงฝ่ายการเมืองเป็นผู้ออกนโยบายก็ย่อมจะมีอำนาจตัดสินใจแล้วก็สั่งการข้าราชการได้เสนอทางออกไปค่ะบอกว่ารัฐมนตรีเนี่ยสามารถใช้วิธีพับโครงการนะคะแล้วก็จ่ายเป็นค่าปรับบางส่วนให้แก่บริษัทเอกชนแล้วส่งเงินคืนงบประมาณที่เหลือทั้งหมดกลับเข้ากองทุนรวมทั้งถอนโครงการนี้ออกจากงบประมาณกองทุนแล้วเสนอเข้ามาในระบบงบประมาณปกติเพื่อให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้องตามขั้นตอนส่วนการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการ Thailand AI Passport ที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วนั้นก็พบความผิดปกติเช่นกันค่ะคุณอัยรัชนกตั้งคำถามบอกว่าก็เห็นว่าบรรยากาศภายในงานเหมือนจะถูกตระเตรียมแกนคนมาหรือเปล่า มาเพื่อร่วมกันฟอกขาวโครงการนี้ไหมเพราะหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดก็คือพองานจบมีการเกณฑ์ผู้เข้าร่วมงานกับขึ้นรถตู้ที่เหมามาด้วยกันคุณไอซ์บอกว่าผิดวิสัยคนที่สนใจเรื่องเทคโนโลยี AI ทั่วไปเนี่ยเขาไม่น่าจะเหมารถตู้มาร่วมงานแล้วก็กลับพร้อมกันก็เป็นสิ่งที่เธอตั้งคำถามนะคะและสำหรับใครที่เป็นคอบอลติดตามฟุตบอลโลกสมใจกันเลยนะคะเพราะว่าเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับฟุตบอลโลก2026 FIFA World Cup 2026ณสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าปีนี้คนไทยเราต้องใช้คำว่าตื่นเต้นมากกว่าปกติที่เป็นแบบนี้เพราะว่าทั้งคนไทยและก็แฟนเพลงทั่วโลกที่เป็นแฟนๆซูเปอร์สตาร์สาวและเป็นสาวไทยดังไกลระดับโลกนะคะน้องลิซ่าและลิสามโนบาลล่าสุดลิซ่าสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ค่ะด้วยการเป็นศิลปินไทยคนแรกที่ได้ขึ้นแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ส่งผลให้แฮชแท็กที่เกี่ยวกับลิซ่านี่พุ่งทะยานติดเทรนด์ X หรือว่า Twitter ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันที่13มิถุนายนนะคะแน่นอนว่า MV ต่างๆเพลงต่างๆที่เกี่ยวข้องที่น้องลิซ่าไปร่วมร้องเพลงเนี่ยในงานฟุตบอลโลกครั้งนี้ยอดวิวนี่ถล่มทลายเลยนะคะใครที่ติดตามแล้วก็เป็นแฟนน้องลิซ่านี่ก็ต้องชื่นอกชื่นใจน้องเก่งมากจริงๆนี่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเลยนะคะส่วนใครที่ติดตามเรื่องของคดีหวยต้องใช้คำนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นแบบลุงจรูนกับครูปีชาอีกรอบหรือเปล่าจะซ้ำรอยไหมกับลุงเดชป้าแหววค่ะเพราะว่าล่าสุดศาลจังหวัดสวรรคโลกอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวลุงเดชกับป้าแหววนะคะแต่ว่ามีวงเงินคนละ 100,000 บาทประกันไว้ก่อนในคดีหวยโอละเวงค่ะตอนนี้ก็

0: ็นวันแรกก็จะเริ่มไปจนถึงวันที่1สิงหาคมนี้เป็นการอำนวยความสะดวกนะคะใครที่ชอบบอกว่าวันทำการไม่มีเวลาเลยต้องทำงานลางานก็ไม่ได้ลางานก็ไม่สะดวกคิวก็ยาวด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาทำวันเสาร์ได้เพราะว่าตอนนี้เปิดให้ทำวันเสาร์แล้วนะคะเป็นการ เปิดบริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะนอกเวลาราชการเฉพาะวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ไม่มีกรณีทำใหม่ต่ออายุก็ได้นะคะเป็นใบอนุญาตขับรถสาธารณะทำได้ตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงบ่าย3โมงครึ่งที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่5เลยค่ะแต่ว่าผู้ที่ทำได้เนี่ยต้องเป็นผู้ที่เข้าอบรม e-learning หลักสูตรขอรับหรือว่าขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถสาธารณะมาแล้วเรียบร้อยเท่านั้นนะคะคือต้องอบรม e-learning ก่อนแล้วก็ยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพทั้ง5พื้นที่เลยค่ะซึ่งทางรัฐบาลย้ำเตือนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นพนักงานขับรถรับจ้างประเภทใดรวมถึงผู้ที่ขับรถทางแอปพลิเคชันก็ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะนะคะทีนี้ถ้าเกิดฝ่าฝืนไม่ดำเนินการก็จะมีความผิดตามกฎหมายแล้วก็มีผลให้ผู้ขับรถที่ยังไม่จดทะเบียนไม่สามารถขับรถให้แอปพลิเคชันนั้นได้มีความผิดตามกฎหมายนะคะต้องเตือนกันไว้ก่อนแล้ววันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ทุ่มครึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ฟ้ากำสวนดินร่ำให้อาลัยยิ่งไม่มีสิ่งเนรมิตดังคิดฝันถวายบังคมกราบปาดลาด้วยจาบันส่งสวรรค์คืนกลับรับแผ่นดินด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเวลา 15:55 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณที่นั่นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารี

0: และท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่ชั้น29จากนั้นสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามนำขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลที่ถวายการรักษาเชิญพระแท่นพยาบาลพระศพลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เวลา 16:26 นาทีขบวนเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเริ่มเคลื่อนขบวนออกจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินตามรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยใช้รถยนต์พระที่นั่งยี่ห้อ Volkswagen สีเทาคาดแถบสีฟ้าทะเบียน1ดอเด็ก0929เป็นรถเชิญพระศพไปยังพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นรถคันเดียวกับที่ใช้เชิญพระศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อวันที่14ตุลาคม2559จากโรงพยาบาลสิริราชมายังพระบรมมหาราชวังและยังเป็นรถที่เชิญพระศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกันโดยตลอดสองข้างทางตั้งแต่บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนวิทยาภัทรซึ่งอยู่ติดกับอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ไปจนถึงอาคารอนันทมหิดลและบริเวณด้านหน้าศูนย์อาหารทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ทั้งสองฝั่งมีประชาชนต่างสวมใส่ชุดสีดำมารอส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยความรักและอาลัยที่ต้องสูญเสียเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยขบวนเชิญพระศพออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเคลื่อนไปตามถนนอังรีดูนังแล้วเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4มุ่งหน้าแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทยที่แยกถนนพญาไทยเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีอยุธยาผ่านบริเวณกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์และวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามก่อนเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินถนนหน้าพระรานเข้าสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูวิเศษรวมระยะทางประมาณ10กิโลเมตรซึ่งตลอดเส้นทางที่ขบวนรถยนต์เชิญพระศพเคลื่อนผ่านมีประชาชนรอเฝ้าส่งเสด็จเป็นจำนวนมากหลายคนร่ำไห้ด้วยความโศกเศร้าโดยขบวนรถยนต์เคลื่อนผ่านไปอย่างช้าๆเพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเฝ้าส่งเสด็จเป็นครั้งสุดท้ายที่พระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเวลา 17:02 ขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาถึงยังพระบรมมหาราชวังผ่านประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์หลวงเชิญพระศพเทียบทางด้านซ้ายประตูพรมโสภาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกัลยาณสภาแล้วทรงพระดำเนินตามพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาทางบันไดทิศตะวันออกในการนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาถึงที่พระแท่นสงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถวายพระภูษาตัดระกำคลุมพระศพ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระศพบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงน้ำที่ผ่านสายศีลซึ่งโยงจากพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสงที่ผ่านสายศีลซึ่งโยงจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับหม้อทองคำลายกลีบบัวบรรจุน้ำสงฆ์พระอบแก้วบรรจุน้ำขมิ้นและพระอบแก้วบรรจุน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานกองราชการฝ่ายในและงานฝ่ายในพระบรมมหาราชวังทรงสงที่พระอุระพระศพขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงมหาชัยแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหวีพระเกศาขึ้นหนึ่งครั้งหวีลงครั้งหนึ่งหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วทรงหักพระสางนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่เมื่อคณะแพทย์และพยาบาลเชิญพระศพลงหีบพระศพเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางซองพระสีทองคำลงยาวบรรจุดอกบัวตูมและธูปเทียนที่พระอุระพระศพเจ้าพนักงานสนมพลเรือนปิดฝาหีบพระศพเรียบร้อยแล้วทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์10นายเชิญหีบพระศพไปประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกศทองใหญ่ในพระที่นั่งพิมานรัตยาเรียบร้อยแล้วเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดต่อจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนรุธธัญวงศ์รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลกองอารักษ์และเครื่องราชอิสริยภรณ์ปฏิบัติหน้าที่อารักษ์อ่านประกาศพระบรมราชโองการสถาปนาพระเกียรติยศถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีพระราชทานพระโกศทองใหญ่ตั้งแต่งประกอบพระอิสริยยศทรงพระศพภายใต้พระสัปตปดลเสวตฉัตรกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศขณะนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงทอดผ้าไตร11ไตรเที่ยวแรกพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์12รูปจำนวน3เที่ยวขึ้นนั่งอย่างอาจสงทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมครบ4จบเจ้าพนักงานนิมนต์พระราชาคณะ1รูปที่จะถวายอดิเรกและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม8รูปนั่งอย่างอาจสงพร้อมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติทรงกราบแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพารณอิสระเสนาณอยุธยา ันนี้เวลา 14:21 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปเมรุหลวงหน้าพระปลาอิสริยาภรณ์วัดเทพสิรินทราวาสในการพระราชทานเพลิงศพนายภารณ์อิสระเสนาณอยุธยานายภารณ์อิสระเสนาณอยุธยาเป็นบุตรของพระยาอิสรพงษ์พิพัฒน์หม่อมหลวงสิริอิสระเสนากับหม่อมหลวงสำลีอิสรพงษ์พิพัฒน์สกุลเดิมกุญชรเกิดเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2470สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนหงสุรนันท์โรงเรียนเทพสิรินทร์โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยและโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมเครื่องกลที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาภายหลังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในอีกหลายสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศนายภารณ์อิสระเสนาณอยุธยาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมศาสตร์มีประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานราชการสถาบันมูลนิธิและสมาคมต่างๆสร้างเกียรติประวัติได้รับรางวัลเกียรติยศมาโดยตลอดที่สำคัญเช่นรางวัลนักทรัพยากรมนุษย์ดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี2550รางวัลผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2557และรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในปี2557นายภารณ์อิสระเสนาณอยุธยาถึงแก่อนิจกรรมด้วยภาวะติดเชื้อในกระแสโลหิตเมื่อวันที่29กันยายน2568สิริอายุ97ปี
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 9:00 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและถวายรายงานเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้แทนผู้ขอบรรพชาอุปสมบทเฝ้าถวายสักการะและทรงประกอบพิธีปลงผมและมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในการประกอบพิธีปลงผมให้แก่กุลบุตรบริเวณระเบียงพื้นไผ่ทีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจนครบทั้ง100คนจากนั้นประธานพระวโรกาสให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงคมนาคมเฝ้าถวายสักการะและประธานพระดำริเกี่ยวกับโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่13มิถุนายนถึงวันที่29มิถุนายน2569 ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะจัดพิธีบรรพชาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจากนั้นจะไปประกอบพิธีอุปสมบทในอีก4พระอารามคือวัดบวรนิเวศวิหารวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดเทพศิรินทราวาสและวัดบูรณะสิริมาตยารามในวันที่14มิถุนายน2569โดยพระภิกษุในโครงการจะไปศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมณราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถรระในพระสังฆราชุปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีโปรดให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เชิญวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพระราชทานมอบแก่จังหวัดนครราชสีมาศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนและสัตว์เลี้ยงในหลายพื้นที่และมีรายงานพบสัตว์ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องด้วยพระเมตตาที่ทรงคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนจึงมีพระประสงค์พระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดลดความสูญเสียและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงในการนี้โปรดให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงดร.วราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสัตวแพทย์หญิงภัทรวดีธรรมสถิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณหอศิลป์ทิพย์พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเชิญวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพระราชทานมอบแก่จังหวัดนครราชสีมาสำหรับวัคซีนที่พระราชทานประกอบด้วยวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนจำนวน200โดสและวัคซีนสำหรับสัตว์จำนวน 1,000 โดสเพื่อส่งมอบให้นายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานำไปบริหารจัดการและกระจายความช่วยเหลือสู่ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เสี่ยงอย่างทั่วถึงทั้งนี้จากข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาพบว่าสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดนครราชสีมาช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน2569พบการระบาดในสัตว์รวม6อำเภอ14ตำบลโดยตรวจพบเชื้อในสุนัขจำนวน20ตัวอย่างแบ่งเป็นสุนัขไม่มีเจ้าของ17ตัวอย่างและมีเจ้าของ3ตัวอย่างรวมทั้งพบในม้า1ตัวอย่างและโค1ตัวอย่างซึ่งทุกพื้นที่ที่พบโรคจะต้องดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างเข้มงวดต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนการพระราชทานวัคซีนในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งพระเมตตาที่ทรงเมตต่อประสบกรณิกรสะท้อนถึงพระปณิธานในการดูแลสุขภาพของประชาชนและสัตว์เลี้ยงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยทายาทอมาตโทพระระนองบุรีศรีสมุทรเขตโรงเรียนสรรพวิทยาคมครอบครัวสนธยานนท์และร้านคำปอยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์วัดสะเกดและวัดพระไกรสีกรุงเทพมหานครวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดเบญจคีรีนครและวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดอาสาสงครามวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีวัดหัวคูวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการเวลา13นาฬิกา คณะศิษย์เก่าวิทยาลัยการทัพบกชุดที่69โรงเรียนนานาชาติโทรเบอรี่กรุงเทพและจังหวัดอำนาจเจริญได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครวัดนามตูมจังหวัดชลบุรีวัดป่านาโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดวีระโชธธรรมารามและวัดเทพนิมิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดธาตุและวัดศรีชมชื่นจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 15:00 น.นายขจินชัยบุญเรืองและคณะสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินและบริษัทไทยออฟติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสวนภูวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดนาคปรกและวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดป่าศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดพุทธสามัคคีประเทศนิวซีแลนด์วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษและวัดพนมโรจน์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาและสดับปกรณ์คณะรัฐมนตรีผู้นำเหล่าทัพและประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปถวายน้ำส่งพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: วันนี้ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นมีคณะบุคคลสำคัญเดินทางมาน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นจำนวนมากอาทินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพบกพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพเรือพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองทัพอากาศพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาสำนักงานตำรวจแห่งชาติศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์เสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและคณะพร้อมกันนี้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกเช่นกองบัญชาการกองทัพภาคที่1กองบัญชาการกองทัพน้อยที่1กรมข่าวทหารบกกรมยุทธการทหารบกกรมการทหารสื่อสารกรมการสัตว์ทหารบกนอกจากนี้ยังมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เครือเจริญโภคภัณฑ์คุณมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนสุกลรองประธานบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทไทยเบฟเฟอเรจจำกัดมหาชนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระทรวงการยุติธรรมระดับสูงหรือบยส.รุ่นที่16กลุ่ม BJC Big C ตลอดจนสมาชิกราชสกุลและราชนิกุลต่างๆเข้าวางพวงมาลัยถวายสักการะและถวายน้ำส่งพระศพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งปวงชนชาวไทยล้วนต่างอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นดั่งดวงใจของราษฎรทรงเป็นดั่งดวงประทีปของเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดพระชนชีพทรงอุทิศพระองค์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทั้งยังทรงผลักดันข้อกฎหมายกรุงเทพหรือบางกอกรูทส์จนได้รับการรับรองจากสหประชาชาติเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในระดับสากลนอกจากนี้ในด้านการสาธารณสุขและการบรรเทาทุกข์ทรงบริหารงานในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างทันท่วงทีไม่เพียงเท่านั้นส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและการพัฒนาอาชีพแก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้มีศักดิ์ศรีและความมั่นคงในชีวิตทางนี้ในวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นสำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยการแต่งกายของประชาชนที่จะเดินทางไปแสดงความอาลัยโปรดสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
1: ด้วยพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรสู่การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนตามรอยพยุคลบาทหุบกระพงติดตามกับคุณสมพิศบุษราค่ะ

การจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ยังมีการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้พระราชทานแนวทางพระราชดำริเพื่อร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดให้เป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณศึกษาเรียนรู้ของประชาชนโดยทั่วไปที่สำคัญให้เป็นบ้านอันอบอุ่นให้กับชาวหุบกระพงอย่างมั่นคงค่ะ

0: ครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครอบคลุมพื้นที่กว่า 12,000 ไร่วิถีชีวิตของราษฎรในโครงการยังคงดำเนินไปได้ดีด้วยความอุ่นใจว่ามีพื้นที่ทำเกษตรกรรมเลี้ยงชีวิตไปชั่วลูกชั่วหลานย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรกลุ่มชาวสวนผักที่ต้องประสบปัญหาไม่มีที่ดินทำกินขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรมอีกด้วยพระองค์จึงได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้จัดหาพื้นที่ในเขตจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนำมาจัดสรรให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์แต่ไม่ให้กรรมสิทธิ์เข้าถือครองจึงถือกำเนิดเป็นโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพื้นดินพระราชาเพื่อประสบการณ์นิกรได้ดำเนินต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญตามรอยพระยุคลบาทมาจนถึงปัจจุบัน23พฤศจิกายน2563สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นทรงพระดำเนินอย่างพระพลาที่ประทับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงตั้งมั่นในพระราชฤทัยที่จะทรงตามรอยพระยุคลบาทแนวพระราชดำริพัฒนาหุบกระพงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบสานงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรับฟังเรื่องราวความสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริการสืบสานและการพัฒนาต่อยอดอาชีพดั้งเดิมของชาวหุบกระพงซึ่งมีความหลากหลายเช่นทางด้านการเกษตรมีผลผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพจากกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดภัยผลิตภัณฑ์แปรรูปพืชสมุนไพรจากกลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงตั้งมั่นในพระราชฤทัยสืบสานงานศิลปาชีพของกลุ่มศิลปาชีพจากสารป่านสอนนารายในพระบรมราชินูปถัมภ์อาชีพพระราชทานเพื่อส่งเสริมอาชีพชาวหุบกระพงกลายเป็นสินค้าที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับชาวหุบกระพงและได้รับการพัฒนาต่อยอดอยู่ตลอดเวลาให้มีรูปแบบสีสันที่นำสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีได้พระราชทานกำลังใจและส่งชื่นชมในความมุ่งมั่นร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์สร้างความปลื้มปิติแก่เหล่าสมาชิกอย่างทั่วถึง
1: เป็นงานที่สมเด็จพระพันปีสอนไว้อันนี้ก็ต่อยอดได้
2: ตอนแรกจากเป็นของที่เหลือไม่มีใครเอาตอนนี้กลายเป็นของมีค่าได้ผลิตภัณฑ์ไปถึงไปไกลถึงต่างประเทศแล้วทำให้แม่บ้านมีงานทำเพิ่มใช่ไหมคะ
1: เพิ่มค่ะอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็จะได้
2: แต่ว่าไม่มีผลโควิดทำอะไรไม่ได้
1: ทำอะไรไม่ได
2: ้โควิดทำอะไรเราไม่ได้เราก็ยังมีงานมีรายได้นะ
3: ข้างในก็สานเป็นกระเป๋าเย็บ
1: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็หมูผ้าตัด
2: อย่างนี้ฝรั่งชอบนะคะ
0: เนื้ออื่นใดทูลพระราชทานได้สื่อถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาถึงชาวหุบกระพงด้วยความรักและความห่วงใยทรงประทับอยู่เคียงข้างปวงประสบกรณิกรเพื่อร่วมกันพัฒนาต่อยอดพื้นดินพระราชทานให้เป็นบ้านที่อบอุ่นมั่นคงตลอดไป
4: มีโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ตามพระราชประสงค์5แห่งซึ่งในหลวงองค์รัชกาลที่9ท่านทรงพระราชทานหลายปีมากแล้วให้กับประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินเริ่มต้นที่นี่เป็นแห่งแรกแล้วก็ ท่านก็ได้พระราชทานต่อไปที่ดอนขุนห้วยไปที่ห้วยสัตย์ใหญ่น้องพลับกลัดหลวงพระบาทพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านส่งให้ดำเนินการเรื่องของโครงการพระมริตเพื่อติดตามต่อจนถึงปัจจุบันการปลูกพืชต่างๆก็ยังดำเนินการอยู่แล้วก็ประชาชนก็มีฐานะมีการทำกินที่ดีขึ้น
1: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่10และสมเด็จพระนางเจ้านะคะที่ทรงเมตตามาเยี่ยมเราในวันนี้โดยเห็นว่าศิลปาชีพของเราที่ทำมานานถึง40กว่าปีเนี่ยก็เป็นกำลังใจกับพวกเราคิดว่าท่านไม่ลืมเราก็จะต่อยอดของท่านไปเรื่อยๆค่ะ
0: จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้บุญบารมีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานแนวพระราชดำริงานพัฒนาแผ่นดินณพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาดรองรับชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสมัยใหม่ซึ่งตลาดชุมชนหุบปะพงแห่งใหม่นี้จะเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าชุมชนที่สะดวกสบายสมดังเป็นหมู่บ้านสากลหุบกระพงสมดังพระราชประสงค์สืบไป
5: วันนี้นะคะโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีพร้อมต้อนรับประชาชนโดยทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชมองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรต่างๆและเรียนรู้วิถีแห่งอาชีพและชีวิตที่พอเพียงในลักษณะหมู่บ้านสากลหุบกระพงใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์สวัสดีค่ะ
6: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้ค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
3: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
2: เขาจะกินปิ้งย่าง
3: แต่เขาจะกินชาบู
2: ปิ้งย่าง
3: ชาบู
2: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ไว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
7: ก็น้ำตาลเร
6: เรเรเร
7: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
8: รอออีไอเร
9: พอดีจะคิดเร
8: อออีไอเ
9: รลงตัวยังจะคิดเร
8: อออีไอเร
9: พิเศษยังจะคิดเร
6: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างจะคิดเร
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
7: ก็น้ำตาลเรเ
9: รเรเร
6: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
9: รออีไอเ
8: รพอดีจะคิดเร
9: ออีไอเ
8: รลงตัวยังจะคิดเร
9: ออีไอเ
8: รพิเศษยังจะคิดเ
6: รเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
10: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ใต้โต๊ะทำงาน
2: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบซอฟต์สกิลที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
3: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับซอฟต์สกิล
2: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบเราก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
4: ่
2: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันเสาร์พยายามมาตลอดเลยเหนื่อยไม่น่าคนเก่งวันเสาร์นี้อย่าลืมหาเวลาให้ตัวเองได้พิงใจบ้างนะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM Playlist Non-Stop
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Chant of the Week
3: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ไอ้สมาร์ทฮะ
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ที่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
1: EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระเกียรติยศสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจัดเสวตฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
4: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเรื่องสถาปนาพระเกียรติความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระอนุสรณ์ถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ว่าเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยพระจริยวัตรอันงดงามได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยก่อให้เกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองเป็นที่ประจักษ์แก่ตาแก่ใจของมหาชนทั่วไปทุกหนทุกแห่งทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณสุขการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียส่งรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำ

0: องค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กส่งรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักอัยการสูงสุดส่งดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมูลนิธิพัชรสุธากชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนรับเป็นพระราชภาระในการดูแลทุกสุขของประสบกรณิกรเป็นอเนกปริยายเมื่อเสด็จสิ้นพระชนเป็นเหตุให้พระองค์และประชาชนทุกหมู่เหล่าอาลัยระลึกถึงเป็นอันมากทรงพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงพระเกียรติคุณเป็นที่เชิดชูแห่งพระราชวงศ์ควรได้รับพระเกียรติยศใหญ่ยิ่งโดยนุโลมตามโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานจัดเสวยฉัตร7ชั้นกางกั้นพระโกศพระราชทานเป็นเครื่องเฉลิมพระเกียรติยศให้ปรากฏสืบไปประกาศณวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันกองทัพบกร่วมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
1: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผู้บัญชาการทหารบกและคณะได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้กองทัพบกขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามถวายความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเพื่อถวายความอาลัยและแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
2: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งที่อยู่ตรงหน้ามีค่ามากกว่าสิ่งที่มีมาในอดีต
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออ อยหอยกอปอกระป๋อง
4: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
5: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
6: มแฉข่าวเช้า
7: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
8: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
9: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM Playlist Non-Stop

ถ้ามีใครจะรู้และไม่เคยเข้าใจสิ่งที่ตัวฉันเองทนเก็บไว้ภายในที่มันอยู่ในใจฉันเธอไม่เคยจะเห็นและไม่เคยได้ยินแต่ละหยดน้ำตาที่มันต้องไหลโรยรินน้องอยู่ในหัวใจเพราะฉะนั้น

0: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่ย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudy Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
1: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปหมู่ดีโด้พาไปรวยปี2หมู่ดี

0: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับผลิตเปิดคลิปหลักฐานต้องสงสัยโยงคดีหัวเลือกสว.และอย.ยกระดับจัดการปัญหาประกาศลดน้ำหนักเถื่อนติดตามเส้นทางยาตั้งแต่นำเข้าจนถึงผู้ป่วยสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหุบทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ฮริชเปิดคลิปหลักฐานตั้งข้อสงสัยเป็นหลักฐานคดีหัวเลือกสว.คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายผลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนโพสต์คลิปหลักฐานคดีหัวเลือกสว.พร้อมระบุข้อความว่าคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร้องเรียนที่มายื่นต่อสภาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเหตุการณ์ในคลิปนั้นคือการเลือกสว.ระดับประเทศในวันที่26มิถุนายน2567ในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มเป็นรอบไขว้ซึ่งในคลิปจะปรากฏผู้หญิง1คนเป็นเจ้าหน้าที่กกต.และผู้ชาย1คนจากการตรวจสอบเบื้องต้นคือ1ใน7กรรมการการเลือกตั้งที่ได้เดินตรวจสอบและเก็บโพยจากผู้สมัครซึ่งเข้าใจว่าการจดบันทึกตัวเลขจากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครเพื่อให้เตรียมไปเลือกในคูหาอาจจะไม่ได้เป็นความผิดเสมอไปแต่คำถามที่ยังมีจากคลิปดังกล่าวคือกกต.เห็นอะไรในโพยหรือเห็นพฤติกรรมประกอบอะไรในวันเลือกที่ทำให้มีการพูดระหว่างการเก็บโพยว่ากรุณาเถอะครับจะเป็นสว.แล้วเลือกตั้งด้วยความสุจริตเถอะครับและหลังจากเก็บโพยไปแล้วกกต.ได้เรียกประชุมกันระหว่างกกต.โดยทันทีหรือไม่เพื่อตรวจสอบหลักฐานและพิจารณาดำเนินการตามพ.ร.บ.สว.มาตรา69ที่เปิดช่องให้กกต.สั่งระงับยับยั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกและสั่งให้ดำเนินการเลือกใหม่หรือไม่หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าการเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมยศวัฒน์องค์ประภาสเป็นไงครับ
3: อย.ยกระดับจัดการปัญหาปากกาลดน้ำหนักเถื่อนจับมือผู้นำเข้าใช้ระบบ track and trace ติดตามย้อนกลับป้องกันยารั่วไหลออกนอกระบบอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างเหมาะสมคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: เภสัชกรหญิง

0: พัทราบุญเสริมเลขาธิการอย.เปิดเผยว่าปัจจุบันยาฉีดลดน้ำหนักหรือประกันลดน้ำหนักได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้พบทั้งการลักลอบจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และนำผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ทราบแหล่งที่มาออกมาจำหน่ายและการนำยาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยไม่ได้รับการประเมินจากแพทย์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคประกันลดน้ำหนักเป็นยาที่ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์การใช้ยาที่ไม่ถูกต้องการหยุดยาเองหรือไม่ได้รับการดูแลตามหลักวิชาการอาจทำให้น้ำหนักกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหรือโยโย่เอฟเฟกต์และยังอาจเกิดผลข้างเคียงรุนแรงเช่นภาวะน้ำตาลในเลือดไตวายถุงน้ำดีอักเสบภาวะซึมเศร้าหรือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคไตโรคตับโรคไทรอยจึงควรได้รับการประเมินและติดตามอาการอย่างใกล้ชิดจากปัญหาดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้หารือร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ3ด้านได้แก่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างถูกต้องอย.และผู้นำเข้าจะร่วมกันให้ข้อมูลแก่บุคลากรการแพทย์และประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาให้ถูกต้องพร้อมย้ำว่าประกันลดน้ำหนักเป็นยาควบคุมพิเศษที่ต้องได้รับการประเมินสั่งใช้และติดตามการรักษาโดยแพทย์เท่านั้น2คือการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุญาตจากอย.จะต้องมีฉลากและเอกสารกำกับเป็นภาษาไทยมีเลขทะเบียนยาที่ถูกต้องชัดเจนและได้รับอนุญาตเท่านั้น3คือการยกระดับการควบคุมและติดตามด้วยระบบ Tag and Trace ตรวจสอบเส้นทางของยาตั้งแต่การนำเข้าจัดเก็บกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาให้กับผู้ป่วยเพื่อป้องกันการรั่วไหลออกนอกระบบสิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
1: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนราตรีสวัสดิ์ครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
6: กินนอกสปูน
0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: อังคารคลุมโปง X
8: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
7: แค่คิดถูกต้องไหม
8: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าแล้วก็กระโจนใส่หมดเลย
7: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Playlist Non-Stop

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
5: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
6: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
7: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
8: ภูเขา
7: ภูเขา
2: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
5: อยากให้ไปเป็นแก
8: ๊ปโ
9: อ้อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
8: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
2: หวานหวานเลย
8: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: หอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะกรมการขนส่งทางรางค่ะมีการประสานงานผู้ให้บริการระบบรางทุกเส้นทางเตรียมความพร้อมการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาถวายน้ำสงฆ์และถวายสการะพระศพให้เป็นไปอย่างเพียงพอสะดวกและปลอดภัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดอีกทั้งค่ะมีการประสานงานผู้ให้บริการระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ผู้โดยสารผ่านระบบโทรทัศน์วงจรปิด CCTV นะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีประชาชนนั้นใช้บริการหนาแน่นหากพบมีปริมาณผู้โดยสารเพิ่มสูงขึ้นให้พิจารณาจัดเดินรถไฟฟ้าเสริมค่ะหรือว่าเพิ่มความถี่ในการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสดียงสีเกียรติคณาวงศ์ค่ะ
1: EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dryอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ
5: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Nonstop
1: สวัสดีวันเสาร์นอนพักผ่อนให้เพียงพอเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพในระยะยาวนะคะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อยอีไอเร
2: พอดีจะคิดเร
1: อ่อยอีไอเร
2: ลงตัวยังจะคิดเร
1: อ่อยอีไอเร
2: ไม่เสกยังจะคิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: คานิวาคานิวาคานิวาคนไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
2: ก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
2: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อยอีไอเร
2: พอดีจะคิดเร
1: อ่อยอีไอเร
2: ลงตัวยังจะคิดเร
1: อ่อยอีไอเร
2: ไม่เสกยังจะคิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM Playlist of the Week
2: Highest Clamor
3: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Blackheartเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: Good Talk พุทโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่เตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์กพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อย

0: แมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะฮ่องกงแถลงการจับกุมยึดสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันฟุตบอลโลกคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า156ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ696ล้านบาทไทยค่ะก็ปฏิบัติการนี้ค่ะสามารถยึดของกลางได้กว่า 230,000 ชิ้นซึ่งรวมไปถึงเสื้อฟุตบอลลูกฟุตบอลและรองเท้าสตั๊ดค่ะสินค้าส่วนใหญ่ที่ถูกยึดได้นี้นะถูกผลิตขึ้นเพื่อส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเกือบ 80% ค่ะมีปลายทางอยู่ที่ทวีปอเมริกาซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ประกอบไปด้วยสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาค่ะก็มีกำหนดการนะคะแข่งขันกันในช่วงนี้จนถึง19กรกฎาคมค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
2: EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์หากใครที่มีเรื่องกังวลใจอย่าลืมหากิจกรรมคลายเครียดลองออกกำลังกายเบาๆหรือเดินสูดอากาศดีๆให้ใจได้พักบ้างนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry

0: นิโญระดับความรุนแรงในเวลาอันสั้นแบบนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในระบบการจัดเก็บสถิติรอบ75ปีและก็บอกว่าความร้อนสะสมจากเอลนิโญรอบนี้เนี่ยบวกกับสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นอยู่เดิมอาจส่งผลให้ปี2027นั้นกลายเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ของมนุษยชาติค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงศ์ค่ะ
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร

0: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้คุณตื่นมาพร้อมกับรอยยิ้มและพลังใจที่เต็มเปี่ยมในทุกๆวันนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่

0: มแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะโคลอมเบียนะคะแถลงค่ะเจ้าหน้าที่สามารถยึดโคเคนน้ำหนักรวมกว่า5ตันจากปฏิบัติการ2ครั้งในทะเลแคริบเบียนค่ะโดยบอกว่ายาเสพติดนี้ถูกลำเลียงมาด้วยเรือเร็วมีปลายทางอยู่ที่ภูมิภาคอเมริกากลางค่ะปฏิบัติการครั้งแรกเกิดขึ้นทางตอนเหนือของทะเลส่วนปฏิบัติการครั้งที่2เกิดขึ้นทางตะวันตกของทะเลแคริบเบียนนะคะนำไปสู่การจับกุมชาวโคลอมเบีย4คนชาวฮอนดูรัสอีก1คนพร้อมของกลางโคเคนกว่า4ตันบรรจุในหีบห่อจำนวน161ห่อค่ะเรือลำนี้ค่ะอับปางลงในบริเวณนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดได้พร้อมของกลางที่ยึดได้ไปยังเมืองกาตาเคนาด้วยค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณาวงค่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์ออกไปเจอแดดอ่อนๆหน่อยให้วิตามินดีได้ทำงานนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
0: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

งใหญ่มีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินตอบบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM NewsEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะที่ซิดนีย์นะคะเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียค่ะบอกว่าเกิดเหตุหญิงรายหนึ่งถูกฉลามเข้าทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ชายหาดในนครซิดนีย์นับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมนุษย์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบริเวณชายฝั่งของทะเลประเทศออสเตรเลียค่ะโดยเหยื่อได้รับบาดเจ็บรุนแรงบริเวณแขนและก็ขานะคะเจ้าหน้าที่หน่วยรถพยาบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะบอกว่าผู้บาดเจ็บมีแผลฉกรรจ์สูญเสียเนื้อเยื่อขนาดใหญ่ที่บริเวณแขนขานะคะซึ่งจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาผ่าตัดอีกหลายครั้งส่งผลให้มีการสั่งปิดหาดคูจีรวมไปถึงชายหาดอื่นๆในเขตสภาท้องถิ่นแรนวิกเป็นเวลา24ชั่วโมงค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัด

0: วัสดีวันอาทิตย์พักสายตาแล้วออกไปยืดเส้นยืดสายให้ร่างกายได้มีแรงสวัสดีวันอาทิตย์ขอให้เป็นวันที่สดใสนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: ได้เวลาแล้วค่ะ EFM News ในช่วงนี้นะคะคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือค่ะส่งสารอวยพรถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะคะเนื่องในวันชาติรัสเซียโดยประกาศให้คำมั่นว่าอยู่เคียงข้างรัสเซียเสมอค่ะและก็แสดงความสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อทั้งนโยบายภายในและต่างประเทศของรัฐบาลมอสโกพร้อมทั้งกล่าวยกย่องการตัดสินใจและการนำทางที่ถูกต้องของนายปูตินในการทำลายล้างภัยคุกคามและความท้าทายจากกองกำลังที่เป็นอริที่พยายามริดรอนอธิปไตยและความมั่นคงของรัสเซียติดตามกันต่อไปค่ะ EFM News เสียงสีเกียรติคณวงศ์ค่ะ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์วันนี้อากาศดีขอให้ใจของคุณสดใสเหมือนแสงตะวันมีแต่เรื่องราวดีๆที่ทำให้สัปดาห์การทำงานเริ่มต้นอย่างราบรื่น
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

เธอน่ะคือความสุขของฉันก็เพราะฉันมีเธอที่เป็นดวงใจเธอคือเทพธิดา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM News EFM News EFM News
5: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: M News EFM News EFM News EFM News
2: ได้เวลาแล้วนะคะ EFM News ในช่วงนี้ค่ะการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026ที่เปิดฉากขึ้นไปแล้วนะคะมีเจ้าภาพร่วม3ประเทศได้แก่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐค่ะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญค่ะที่ทำให้ยอดการใช้จ่ายของผู้บริโภคในประเทศจีนนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ค่ะขยายการแข่งขันเป็น48ทีมยาวนานเกือบ40วันส่งผลให้ร้านค้าลิขสิทธิ์และร้านจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาในกรุงปักกิ่งนั้นมีแฟนบอลเข้าคิวเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นค่ะโดยเฉพาะเสื้อแข่งทีมยอดนิยมอย่างอาร์เจนตินาเยอรมนีและสเปนรวมไปถึงของสะสมลิขสิทธิ์ต่างๆซึ่งข้อมูลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซชั้นนำค่ะบอกว่ายอดขายของกลุ่มของเล่นและของสะสมที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกในจีนนั้นทะยานขึ้นมากกว่า 150% ไปแล้วค่ะติดตามกันต่อไปนะคะ EFM News เสียงสีเกียรติคณะวงค่ะ
1: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันอาทิตย์จิบกาแฟเปิดเพลงเบาๆแล้วดื่มด่ำกับธรรมชาติในวันหยุดนี้นะครับ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: โหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้มึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: มามิแมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Week
3: Number 1
4: Young Fong Prashaya
5: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายรสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาและขสมกจัดรถชัตเตอร์บัส6เส้นทางให้บริการผู้ที่จะเดินทางเข้าร่วมถวายสักการะพระศพสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปีย
0: ุงขยง
2: 1
0: แมลงขยับ
2: 2แมลงขยับ
0: เมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาม
4: หาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: มหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์และวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศให้ดำเนินการในการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมตั้งเครื่องสักการะณพระอุโบสถหรืออุโบสถหรือสถานที่บำเพ็ญกุศลซึ่งสมพระเกียรติภายในวัดและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์หรือสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลตามวันเวลาที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนประจำวันเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่13มิถุนายน

0: ารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.จัดรถชัตเทิลบัสใน6เส้นทางให้บริการฟรีแก่ผู้ที่เข้าร่วมสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสามินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยเข้าสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายน2569เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569โดยขอสมก.ได้ให้บริการชัตเตอร์บัสฟรีใน6เส้นทางคือ M1 สถานีท่าพระถึงสนามหลวง M2 สถานีสนามชัยถึงสนามหลวง M7 อนุสาวรีย์ชัยฝั่งพญาไทถึงสนามหลวง M8 สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ถึงสนามหลวง M9 สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ถึงสนามหลวง M16 ประตูเทวาภิรมย์ถึงสนามหลวงนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: ปิดท้ายที่พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
2: ชีวิตที่มีคุณค่าคือชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์ทำวันนี้ให้ดีด้วยจิตแห่งธรรมวันนี้วันพระ
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7 นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
4: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สวัสดีวันอาทิตย์ขอให้หัวใจได้พักเหมือนร่างกายนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พาไปหมู่หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
3: ่ร่วมหมู่โดยคชาพาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2หมู่ดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together ให้กิน

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: อังคารคลุมโปง X
4: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
5: แค่คิดถูกต้องไหม
4: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันเนี่ยหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
5: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่ว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Playlist of the Week
2: Highest Clamor
3: ได้แค่เดินมาส่งกวินดีฟีเจอริ่งแบล็คฮาร์ทเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร
1: ์ตใต้โต๊ะทำงาน
2: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลยอะ
3: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
2: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
4: ่
2: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 7:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกษัตริย์เจมี่และพระราชินีแห่งภูฏานจุดดวงประทีป 1,000 ดวงอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
12: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
13: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ษัตริย์จิกมี่และพระราชินีแห่งภูฏานจุดดวงประทีป 1,000 ดวงอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
5: เมื่อวันที่13มิถุนายน2569สมเด็จพระราชาจิกมี่เคเซอร์นำเกววังชุกและสมเด็จพระราชินีเจ็กซุนเพมาวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงประกอบพิธีสวดมนต์และทรงจุดประทีปจำนวน 1,000 ดวงเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาแห่งประเทศไทยซึ่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569โดยมีสมาชิกพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการระดับสูงและประชาชนชาวภูฏานเข้าร่วมพิธีด้วยทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นที่รักและเคารพยิ่งของประชาชนทรงได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางจากการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีและเด็กอีกทั้งยังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในกองทัพไทยด้วยความวิริยะอุตสาหะและทรงเกียรติราชอาณาจักรภูฏานและราชอาณาจักรไทยมีความสัมพันธ์อันอบอุ่นและยาวนานทั้งนี้พระบรมวงศานุวงศ์และประชาชนชาวภูฏานได้ร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งและถวายความเสียพระราชหฤทัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์